0: การเยือนจีนครั้งนี้ของ2ผู้นำโลกกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวั
3: ส
1: ดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจษฎาสารทองครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
3: ฉากดร.เจษนี่อยู่ที่ไหนมาอะไรรู้ไหมครับ
0: ไม่ฮะอันนี้ฉากจำลองฮะฉาก
3: เลยครับ
0: ไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตครับจะได้ดูแบบว่า
3: ทันสมัยมากทันสมัยมาก
0: ดูเหมือนทำงานจริงๆแล้วข้างหลังนี้แมววิ่งกันเต็มเลยฮะ
3: โอเคครับครับผมดร.เจษโปรยไปแล้วครับเรื่องของการไปเยือนของสองผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกสองประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนะครับที่ไปประเทศจีน5วันก่อนหน้านี้นี่นะครับก็เป็น5วันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของประเทศจีนนี่นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และก็วลาดิเมียร์ปูติน13ถึง15นะครับต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์19ถึง20ต้อนรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งดร.เจตก็โปรยไว้ได้ดีมากครับว่าทำให้จีนเนี่ยถูกมองเป็นศูนย์กลางทางการทูตต่อมหาอำนาจของโลกและตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจที่สหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียต้องวิ่งเข้าหานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นำของสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียเนี่ยไปจีนเนี่ยมันบอกอะไรนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคุยกับจีนเรื่องอะไรหลักๆเนี่ยนะครับทรัมป์ไปประเทศจีนก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐอเมริกาและพ่วงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ล้วนนะครับสหรัฐอเมริกาไปแต่ปูตินไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเป็นการมาเพื่อจะครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความมีมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ขอพระจีนกับรัสเซียครับครบรอบ25ปีตั้งแต่ปี2001ซึ่งในสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีการพูดถึงความร่วมมือด้านชายแดนเศรษฐกิจพลังงานนะครับโลกหลายขั้วเราพอจะสังเกตหรือตั้งเป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของ3ผู้นำที่เขาพบกันเนี่ยหลักๆโดยภาพรวมในการทักทายคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ต่อประธานาธิบดีสีนี่นะครับมีลักษณะเป็นทางการแต่ว่ากับประธานาธิบดีสีกับปูตินเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านกันมากกว่า
0: ครับ
3: และที่สำคัญก็คือว่าการพบกันของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่มีถ้อยแถลงร่วมแต่ว่ากับประธานาธิบดีปูตินและก็ประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับมีถ้อยแถลงร่วมกัน
0: ครับผมได้พูดถึงถ้อยแถลงไปแล้วครับ
3: ครับขอบคุณครับถ้าสรุปเป็นภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้งสามประเทศนี้เขาต้องการอะไรในการเจอกันรอบนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกังวลมากๆเรื่องของไต้หวันที่บอกโดนัลด์ทรัมป์ไปเมื่อสุกที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐก็ต้องการให้ประเทศจีนเนี่ยช่วยเรื่องของเจรจากับอิหร่านที่ตึงเครียดกันอยู่ขณะนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนปูตินเนี่ยแม้จะพูดถึงตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางด้านการค้าและบลาบลาแต่สิ่งที่ปูตินต้องการรอบนี้ก็คือการมาคุยเรื่องของการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนผ่านทางท่อก๊าซที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ขณะนี้ก็คือท่อก๊าซที่เราเรียกว่าไซบีเรีย Power of Siberia 2นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัก3ประเด็นที่แต่ละประเทศใน3ประเทศนี้กังวลเรื่องอะไรนะครับกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นว่าความคุ้นเคยของประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเป็นแบบไหนปูตินเนี่ยนะครับเรียกประธานาธิบดีสีรอบนี้นะครับพอเจอกันว่าเพื่อนรักของผม my dear friend สีจิ้นผิงเรียกปูตินว่าเพื่อนเก่าของผม
0: ครับ
3: my own friend นี่คือความสนิททักทายกันเหมือนที่ผมได้เรียนไปแล้วความเป็นเพื่อน
0: so sweet
3: ใช่ครับแต่โดนัลด์ทรัมป์เวลาเรียกท่านประธานาธิบดีสีก็จะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใจเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพมากเป็นผู้นำที่มีความแข็งแกร่งนะครับส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์แบบเป็นทางแบบเป็นเพื่อนเหมือนกับเรียกท่านปูตินนะครับ
0: ครับ
3: ความสัมพันธ์ของรัสเซียและก็จีนเนี่ยเป็นแบบมิตรภาพไร้พรมแดนซึ่งคำพูดนี้สองท่านผู้นำสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินเนี่ยพูดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022นะครับอันนี้โดยภาพรวมคร่าวๆกลับมาที่เรื่องของการค้าสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการค้าซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่พิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยมหาศาลมากที่สุดในโลกต้องบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนเดียวของสหรัฐอเมริกาในรอบ20ปีนะแต่ตึงเครียดโดยการขึ้นภาษีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ดุลการค้าของ
0: ครับ
3: อินกับสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงลดลงคือก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาในดุลการค้าของสหรัฐที่ขาดดุลกับประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่มากกว่า$400,000,000,000มากกว่า400,000ทรัมป์หนึ่งเนี่ยทำให้ลดการขาดดุลการค้าเหลือสัก300,000จาก400,000กว่าเหลือ300,000อันนี้ทรัมป์หนึ่งพอทรัมป์สองก็คือปัจจุบันเนี่ยอดีตประธานาธิบดีไบเดนก็ทำให้ขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น400,000อีกการทำสองเนี่ยล่าสุดเนี่ย2025เนี่ยทำให้ดุลการค้าขาดดุลลดลงกับประเทศจีนเนี่ยหายไปถึง 50% จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่สามารถทำให้ดุลการค้ากับประเทศจีนลดลงได้นะยังไม่มีในรอบ20ปีสิ่งที่สินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยประเด็นนี้ผมไปเรียนท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนเนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลอากาศยานและชิ้นส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พลาสติกอันนี้5สินค้าหลักที่สหรัฐส่งไปประเทศจีนและสินค้าที่ประเทศจีนส่งไปสหรัฐหรือก็คือสินค้าที่สหรัฐนำเข้ามาจากประเทศจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันสหรัฐส่งไปจีนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งมาสหรัฐก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จีนส่งไปเป็นอันดับสองก็เครื่องจักรของเล่นพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ยานยนต์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เหล็กเคมีภัณฑ์เราเห็นได้ว่าสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและสินค้าจีนส่งมาสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน
0: มันต่างกันยังไง
3: ต่างกันยังไงสินค้าที่สหรัฐส่งไปจีนและจีนส่งมาสหรัฐที่เป็นเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสินค้าของสหรัฐที่ส่งไปจีนจะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงมูลค่าสูงและก็ไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมของประเทศจีนแต่สินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงแต่มาขายให้กับคนสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่สินค้าหลักที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐส่งไปจีนจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมแต่สินค้าเครื่องใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จีนส่งมาสหรัฐเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นก็คือไปผู้บริโภคโดยตรงบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ส่งออกไปหลักในกลุ่มที่เป็นเครื่องใช้ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นบริษัท Nvidia Intel
0: ครับ
3: ส่วนของจีนที่ส่งมาสหรัฐก็จะเป็น Foxconn แต่นี่ Foxconn เนี่ยเป็นของไต้หวันนะที่มาลงทุนในประเทศจีน Lenovo BYD อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนะ อันนั้นเป็นภาพของการค้า

ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอเมริกาขาดดุลการค้ากับประเทศจีนภาพของการค้าการขายของจีนกับรัสเซียรัสเซียได้ดุลการค้ากับประเทศจีน

0: เลยต้องนำเข้าจากรัสเซียเยอะมากกว่า 60% เนี่ยเป็นกลุ่มน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติส่วนสินค้าที่จีนส่งไปรัสเซียก็จะเป็นทุกประเภททุกชนิดสินค้าทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมโอเคแล้วประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยหลังจากพบกันแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปอะไรมีถ้อยแถลงอะไรซึ่งถ้อยแถลงเนี่ยสองประเทศนี้มีถ้อยแถลงร่วมกันแต่กับรัฐสหรัฐอเมริกาไม่มีถ้อยแถลงถ้อยแถลงเรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งโลกหลายขั้วอำนาจก็หมายถึงว่าสีจิ้นผิงและปูตินเนี่ยประกาศสนับสนุนโลกหลายขั้วอำนาจไม่สนับสนุนและก็คัดค้านระเบียบโลกที่สหรัฐครอบงำ นอกจากนั้นในถ้อยแถลงร่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของความร่วมมือกันประมาณทั้ง40ฉบับและการลดใช้ดอลลาร์และก็มีการพูดถึง Power of Siberia 2และก็มีการพูดถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยในการใช้ Golden Dome Golden Dome นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อต้านขีปนาวุธที่ทั้งสองประเทศไม่เห็นด้วยมีการพูดถึง AI มีการพูดถึงตะวันออกกลางแต่รอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วที่เขาพบกันเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงตะวันออกกลางเพราะยังไม่มีปัญหาปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของยูเครนรอบนี้ยังไม่มีการประณามรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนไม่ถึงจีนนะครับครับผมนะโอเคกลับมาที่ เป็นประเด็นที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าประเด็นรอบนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ปูตินพกสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับจีนก็คือเรื่องของการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประเทศจีนกับรัสเซียในมีชายแดนติดกันประมาณสัก 4,000 กิโลและเขาก็มีท่อก๊าซที่ขายให้กับประเทศจีนท่อก๊าซแรกเนี่ยเป็นท่อก๊าซที่เรียกว่า Power of Siberia ซึ่งขายกันอยู่แล้วผ่านทางท่อส่งมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนก็คือผ่านมาทางมณฑลไหหลงเจียงเข้ามาซึ่งก็กระจายไปยังประเทศจีนฝั่งตะวันออกแต่สิ่งที่เนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนยุเรปยุโรปไม่ใช่ยุเรปยุโรป
1: ครับ
0: ยุโรปเนี่ยไม่ซื้อก๊าซจากรัสเซียผู้ซื้อรายใหญ่ของก๊าซรัสเซียเนี่ยก็คือสหภาพยุโรปขายให้เยอรมันขายให้กับยุโรปตะวันออกเขาไม่ซื้อเนื่องจากว่าสงครามรัสเซียยูเครนเพราะนั้นก๊าซธรรมชาติของรัสเซียก็เลยต้องการขายกับประเทศจีนโดยการสร้างท่อก๊าซใหม่ที่ชื่อว่า Power of Siberia 2 Power of Siberia 2เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยการส่งก๊าซไปขายให้ประเทศจีนเนี่ยส่งไปฝั่งจีนตะวันออกนะครับผ่านทางมณฑลไหหลงเจียงไปแล้วแต่ท่อก๊าซไซบีเรีย2เนี่ยรัสเซียต้องการขายให้กับประเทศจีนโดยเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศจีนผ่านทางมองโกเลียแต่ข้อสรุปนี้ 7:15 นาทีครับ
1: ครับ
2: นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์อัดเรื่องของการเยือนนะคะของทรัมป์และปูตินไปจีนค่ะ
1: ครับเชิญครับ
0: ขอบคุณมากครับดร.ครับก็นอกจากเป็นเรื่องของการที่จะขายก๊าซ

0: ประชาติของรัสเซียให้กับประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับ ยังมีการพูดถึงความร่วมมือในอีกหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรัสเซียต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนมากมายในหลายๆเรื่องครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการวิจัยนะครับในโรงเรียนของรัสเซียแล้วก็มหาลัยของรัสเซียเนี่ยมากกว่า400แห่งนั้นที่เปิดหลักสูตรในการเรียนภาษาจีนนะครับในการเรียนภาษาจีนประเด็นส่วนประเด็นของจีนกับสหรัฐอเมริกาประเด็นไม่มีข้อสรุปอะไรเลยสิ่งที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาพูดว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อโบอิ้ง200ลำจีนไม่ได้พูดเลยสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนจะซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นถั่วเหลืองเนื้อสัตว์ข้าวฟ่างจีนไม่ได้พูดเลย
1: ครับ
0: เรื่องของอิหร่านจีนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอบกลับไปกับสหรัฐว่าก็สหรัฐเป็นคนเริ่มในสงครามครั้งนี้นะครับไม่ได้พูดถึงการที่จะมาช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในการเจรจากับอิหร่านเลยนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปเป็นประเด็นกับคิวบาอีกแล้วนะครับการหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเพราะจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าไปยุ่งกับไต้หวันสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กลับไปสหรัฐอเมริกาก็บอกประกาศชัดเจนว่าไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราช
1: ครับยังไม่ใช่ตอนนี้ not now
0: ประกาศเอกราช
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีไต้หวันไล่ชิงเต๋อก็บอกไม่ได้พูดประเด็นเรื่องเอกราชแต่พูดประเด็นว่าไต้หวันยังยึดเรื่องอธิปไตยและประชาธิปไตยแต่ไม่พูดเรื่องเอกราชนะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเอ้ยไต้หวันคุณอย่าประกาศเอกราชนะโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐจะไปทำสงครามแบบ15,000กิโลเนี่ยเพื่อจะไปช่วยไต้หวันในการลบกับประเทศจีนมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาโครูบิโอนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าเป็นความกังวลของประเทศจีนต่อประเด็นไต้หวันมากๆและสิ่งที่กลายเป็นประเด็นอยากจะให้ท่านฟังจับตามองต่อไปก็คือว่าประเด็นของการขายอาวุธให้กับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาให้กับไต้หวันมีมูลค่าประมาณสัก14,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสหรัฐไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันการไปเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป์จีนก็สำทับมาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งกับไต้หวันเพราะนั้นเรื่องของการขายอาวุธจึงกลายเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของสหรัฐอเมริกากำลังจะจับตามเรากำลังจะเราจะต้องจับตามองว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธให้กับประเทศไต้หวันขอให้กับไต้หวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยมา47ปีแล้วซึ่งจีนไม่พอใจอย่างมาก
1: คร
0: ับประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหม่ต้องติดตามดูว่าโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่คุยกันเป็นประเด็นรองๆก็พวกของเทคโนโลยีพวก AI พวกของแร่เอิร์ธนะครับที่สหรัฐต้องการทั้งจีนต้องการสหรัฐก็ต้องการแร่หายากของประเทศจีนผมคิดว่าประเด็นนี้มันคงจะคุยกันไปอ่ะนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาซึ่งปัจจุบันสถานะของการค้าของทั้งสองประเทศก็ยังพักลบกันอยู่ซึ่งการไปพบประธานาธิบดีสีก็ไม่ได้พูดถึงการพักลบทางการค้าที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไปถึงเดือนพฤศจิกา2026ก็ยังไม่ได้ขยายออกไปเพราะนั้นต้องดูว่าตั้งแต่นี้อีก 4-5 เดือนเนี่ยการค้าเทคโนโลยีแร่หายากของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยเรื่องประเด็นไต้หวันเนี่ยจะพัฒนาไปยังไง ผมคิดว่าสาระสำคัญหลักๆมันน่าจะอยู่เรื่องความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยอย่างเช่นโดยพวกนี้ประเด็นของไต้หวันก็จะเป็นประเด็นหลักที่จะไปโยงกับเรื่องการค้าการขายเรื่องการส่งออกเรื่องการขึ้นภาษีเรื่องแร่หายากเรื่อง AI หรือไม่แม้กระทั่งการบอกว่าสหรัฐจะขายตัวชิปตัว H200 ให้กับประเทศจีนเนี่ยอันนี้ทางจีนก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับทางจีนก็ไม่ได้ยืนยันนะครับมีหลายอุตสาหกรรมที่ขณะนี้เนี่ยประเทศจีนนำสหรัฐไปแล้วเช่นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของรถยนต์ EV เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของโรบอทนะครับ
1: ฮิวแมนนอยด์นะฮะ
0: ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง AI เนี่ยสหรัฐก็จะนำเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐนำเรื่องไบโอเทคโนโลยีด้านยาด้านวิจัยอันนี้สหรัฐนำเรื่องควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐนำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วอาจารย์มองว่าไทยเราเองนะครับเราคือดูแล้วเนี่ยจีนเองเขาก็อยู่เป็นเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์คือในขณะที
0: ่
1: เป็นเพื่อนกับมิตรเก่ารัสเซียแต่ก็ไม่ได้ปิดทางสหรัฐแล้วเราไทยเองเราถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับเราควรวางตัวยังไงหรือว่าในเมื่อจีนวางตัวแบบนี้แล้วไทยควรต้องยังไงดีครับ
0: ประเด็นที่น่าสนใจที่สีจิ้นผิงกับปูตินคุยกันคือเรื่องของโลกหลายขั้วนั้นในอนาคตก็จะมีหลายขั้วมากบทบาทของสหรัฐก็จะลดลงบทบาทของสหรัฐลดลงดอลลาร์จะมีความสำคัญลดลงไทยทำยังไงไทยก็ต้องเป็นหลายขั้วเป็นอีกหนึ่งขั้วในอีกหลายๆขั้วตามนโยบายของจีนแล้วก็รัสเซียที่กำลังจะไปซึ่งเราจะเห็นว่าหลายขั้วแค่ไหนขนาดหลายขั้วแค่ไหนหนึ่งถ้าจีนอยู่นั้นก็จะมีบริกส์อยู่จีนคุยกับแคนาดาอินเดียทำ FTA กับยุโรปเริ่มไปทำเร่งทำ FTA กับประเทศต่างๆในโลกนี้มากขึ้นไทยควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มขั้วต่างๆทุกขั้วโดยไม่ได้ยึดอยู่กับฝั่งสองมหาอำนาจใหญ่อย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกาคือโลกนี้มันแปลงไปหลายขั้วไทยก็ต้องเข้าไปอยู่ทุกขั้วเพื่อจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนและอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นการครอบงำของสหรัฐอเมริกาที่มีไปอย่างยาวนานเนี่ยมันถูกอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนโดยนำจากประเทศจีนเนี่ยกับพันธมิตรต่างๆมันเริ่มขยายแผ่อิทธิพลมากขึ้นกลุ่มบริกส์ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มบริกส์เราเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของค่าเงินของเขาที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในตะกร้าเงินของธนาคารของโลกต่างๆแต่กลุ่มบริกเริ่มขยายการค้ามากขึ้นโดยทำออกเป็น2 ส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน2ก็ใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมาซื้อขายซึ่งกันและกันไทยน่าจะเข้าไปพ่วงในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะก็เป็นตลาดใหญ่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกา
1: ก็น่าจริงมาก
0: ตลาดสำคัญครับเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปก็คือว่าสิ่งที่ดร.เจตถามคือไทยก็น่าจะเข้าไปอยู่ในหลายๆขั้วของข้อตกลงระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนและการวางตำแหน่งภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยครับ
1: ครับก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องอยู่ทั้งในรอบๆด้านอย่างที่อาจารย์บอกนะคือมันมัลติโพล่านะมันไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องพยายามที่จะอยู่ให้ได้นะครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝั่งที่ประเด็นพอนึกผมนึกได้ว่าสิ่งมันจะเป็นคำว่าไชน่าพลัสวันก
1: ็
0: คือการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นของจีนเองแล้วก็ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในจีนเนี่ยมาประเทศไทยซึ่งตลาดหลักๆเราก็อยู่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็ ก็มีข้อควรระวังเหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นปัจจุบัน
1: เ
0: เนี่ย
1: สวมสิทธิ์
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งตอนสหรัฐเขาไม่ชอบมาก
0: ใช่อันนี้
1: ก
0: ก็
1: ็
0: ต้
1: ต
0: อ
1: ้
0: ง
1: อง
0: เป็นเรื่องท
1: ร
0: ี่
1: ะว
0: ก
1: ั
0: ังงวลเหมือนกันเข้าไปอยู่ใน
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ุกกลุ่มสินค้าก็จะเข้ามาในประเทศไทย
1: อืม
0: แต่สหรัฐก็ตรวจสอบสินค้านั้นเหมือนกันที่
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ป
1: ับ
0: สหรัฐอเมริกาอันน
1: ค
0: ี้
1: ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ต้องระวังเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังให้มากนะอ่ะโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบ
1: ข
0: ค
1: อ
0: ุ
1: บ
0: ณ
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: ค่
0: ท่
1: ะ
0: านดร.เกียรติครับคุณลิซ่า
1: ครั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: ส
0: ท่า
1: ว
0: น
1: ั
0: ผ
1: ส
0: ู้
1: ด
0: ฟ
1: ี
0: ัง
1: คร
0: ทุ
1: ัก
0: ท่
1: บ
0: านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Good Morning อาเซียนในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับก็วันนี้อาจจะมีฝนนะครับเป็นไปได้นะในช่วงนี้ก็พกร่มนะแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะคร
2: ใ
1: ั
2: ช
1: บถ
2: ่
1: ึงแม้
2: โอ้
1: ยังไม่สิ้นเดือนแต่ก็ใกล้ละ
2: คือถ้าฝนตกวันนี้นะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในรถติดสภาพรถติดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนแล้วก็
1: ครับ
2: PM 2.5ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับก่
2: ค
1: อน
2: ่ะ
1: จากไปคุณลิซ่าลองดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังอีกสักหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะไป
2: ค่ะนะคะกำอ่านคอมเมนต์คุณฟังที่ส่งเข้ามานะคะในช่วงของในหัวอัดนะคะก็มีทักทายเข้ามาคุณเอกสิทธิ์นะคะคุณประภาสนะคะคุณอมรีนะคะแล้วก็คุณสุมิตรนะคะคุณไฮคำนะคะที่ทักทายเข้ามานี่คือทาง Facebook Live นะคะเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:30 น.สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้พบกันกับเรา2คนนะคะคุณภูเบศสุนีดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพระอาการยังคงทรุดลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงติดเชื้อรุนแรงคุมไม่ได้สำนักพระราชวังแถลงฉบับที่7สำนักพระราชวังแถลงการฉบับที่7เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรุดลงคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของการเมืองครับเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเดือดครับปมพาดพิงบทบาทคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบกลับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคณะองคมนตรีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าฝ่ายค้านไร้วุฒิภาวะและขาดความรู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมกับชี้แจงครับว่าการเข้าร่วมของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานกว่า10ปีแล้วตั้งแต่ปี2560ไม่ใช่การเข้ามาประชุมเพื่อสั่งการหรือว่าก้าวก่ายนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าเป็นการมารับทราบข้อมูลและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งขณะเดียวกันนายคริสโปตรานันครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจได้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าการที่คณะองคมนตรีเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการและให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไม่ใช่การแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยพร้อมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษครับที่นายกรัฐมนตรีและพระมหากษัตริย์มีการพบปะพูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็บานปลายครับหลังจากนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ไต่สวนและเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวพาดพิงการทำหน้าที่ขององคมนตรีโดยนายศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชนต่อไปขณะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาแถลงจุดยืนนะครับย้ำ3หลักการสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่เปิดทางให้เกิดการผูกขาดและต้องไม่เพิ่มอำนาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการทั้ง3ข้ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีช่องทางให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างโดยตรงและมีการแบ่งสัดส่วนที่สอบไปในทางการล็อกสเปคเอื้อให้กลุ่มการเมืองที่ครองเสียงข้างมากในสภาสามารถผูกขาดการเขียนกติกาประเทศได้พร้อมกับระบุว่าพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของทางพรรคเองต่อประธานสภาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินดีดปากเท้งพรรคส้มไร้ภูมิปัญญาวุฒิภาวะปมวิจารณ์องคมนตรีร่วมประชุมกับปภ.ระบุปฏิบัติมานานนับ10ปีไม่ได้ก้าวก่ายแทรกแซงด้านศรีสุวรรณบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนเลี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฝ่ายเท้งยังไม่หยุดห้าวที่นายกทบทวนกรณีองคมนตรีเข้าประชุมครับ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันในระดับทีมจังหวัดค่ะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปนะคะว่าทั้งในฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและรวมไปถึงตำรวจในท้องที่เป็นทีมจังหวัดค่ะดูแลประชาชนทั้งเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องภัยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็การที่จะถูกบรรดาอันธพาลหรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะว่าบรรดาคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลถ้าหากเป็นอิทธิพลในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลได้แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำไม่ดีค่ะไม่ได้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแต่เรียกว่าอันธพาลนะคะซึ่งภายหลังจากการประชุมเวิร์กช็อปค่ะก็มีทั้งหลายหน่วยงานนะคะทั้งในฝั่งของมหาดไทยเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะก็ได้สรุปนะคะผลการเวิร์กช็อปว่าเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ปิดท้ายโดยการปิดงานค่ะบอกเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่มาปรากฏการณ์ใหม่ๆที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองด้านความมั่นคงจะมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนจากการรับฟังสรุปของผู้แทนทั้ง4หน่วยงานแนวปฏิบัติการได้ให้บทสรุปสำคัญต่างๆนะคะทั้งปัญหานอมินีปัญหาการฟอกเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่มีอะไรที่ข้าราชการทำเพื่อคนไทยไม่ได้ค่ะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามกฎหมายตามระเบียบส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลนั้นก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าผู้มีอิทธิพลก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเรียกว่าอันธพาลในช่วงนึงนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกตามอำเภอใจแล้วก็ต้องสร้างแนวกันชนขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาพวกมาเฟียอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้เรื่องของวันแมปนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงด้วยค่ะว่าอัตราส่วน1ต่อ 4,000 มีขนาดแม่นยำมากที่สุดขนาดจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านแค่1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงยึดภายใต้1ต่อ 4,000 เพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่นยำมากที่สุดนะคะแล้วนายกก็ได้พูดตอนพิธีเปิดด้วยนะคะบอกว่าทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนเป็นของตัวเองค่ะมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิทักษ์สันติราษฎร์นายกรัฐมนตรีก็ขอเพิ่มไปว่าพิฆาตยาเสพติดพิจิตรอันธพาลด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างในไทยรัฐค่ะไม่รู้วิธีบริหารประเทศนายกหนูฟาดกลับเพ้งปมประชุมร่วม9องคมนตรีพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยผูกขาดสสร.เล็งยื่นแก้รัฐธรรมนูญใน2สัปดาห์อนุทินประชุมเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการภูธรจังหวัดทั่วประเทศขันน็อตงานความมั่นคงขอเพิ่มภารกิจพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลสั่งลุยล้างภัยคุกคามเต็มสูบยืนยันรัฐบาลรับแทนไม่มีการโยนโต้ข้อกล่าวหานะคะส่วนในไทยโพสต์ค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหนูขึงขังสั่งปราบอันธพาลอนุทินเปิดเวิร์กช็อป4หน่วยงานมหาดไทยตำรวจยุติธรรมมั่นคงสั่งลุยแก้ปัญหาประชาชนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปราบคอลเซ็นเตอร์กำชับต้องทำงานไม่วางยาสอดไส้ทำลายการเย้ยคนโยงปมเขากระโดงกระตุกขายันกระตุกจนได้เป็นนายกพปตร.ขึงขังลุยปราบนมินีอีกรอบปปช.ภาค1แฉอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนล็อกสเปคสอยงบซอยงบต่ำกว่า 500,000 ฮิตสุดฝ่ายค้านรวมจั่วปปช.ดองคดีนักการเมืองโกงอภิสิทธิ์เนบอยากเป็นเลขาปปช.ติดเชื้อเกลียดโกงบ้าง
1: ครับต่อกันที่ผลการเสวนาครับมาตรการเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยสำนักงานปปช.ภาค1นะครับนายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการปปช.ภาค1เปิดเผยสถิติการร้องเรียนทุจริตพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดโดยพฤติกรรมการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ1ก็คือการล็อกสเปครองลงมาคือการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อซอยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทและหัวประมูลซึ่งสร้างความเสียหายด้านอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดกว่า 2,300 ล้านบาทครับและด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก700ล้านบาทด้านนายสุทธิสุนทรานุรักษ์ครับผู้ตรวจการ แผ่นดินนะครับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคหนึ่งได้เสนอแนวทางแก้ไขนะครับว่าปัจจุบันสตง.และปปช.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทั้งการบินโดรนตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงการเตรียมนำระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลและสายสัมพันธ์ทางการเมืองทำให้ระบบการตรวจสอบเป็นแบบเรียลไทม์สกัดกั้นงบราชการรั่วไหลพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเป็นกรอบเล็กๆปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการตั้งโกงต้านโกงถูกทางคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องผิดมาตรา157อื้อผบ.ตร.ลั่นยาแรงเหน็บหมัดองค์กรเลขาปปช.หนุนรัฐบาลตั้งกรรมการต้านโกงชี้มาถูกทางเล็งชงกฎหมายคุมทุจริตเผยคอร์รัปชัน 60% มาจากจัดซื้อจัดจ้างอปท.แชมป์ถูกร้องเรียนผิดมาตรา157อื้อครับ
2: ส่วนเรื่องของสภาหมื่นล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมาในสังคมออนไลน์ฝนตกหนักทำสภาน้ำท่วมค่ะก็เลยทำให้ประธานรัฐสภานายโสพลสารัมก็ต้องลงพื้นที่ไปนะคะที่ห้องเก็บขยะชั้น B1 อาคารรัฐสภานายโสพลได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ได้รับการรายงานว่าน้ำจำนวนมากเป็นภาพออกมานั้นไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมในอาคารแต่เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังกวาดรวบรวมน้ำเก็บขยะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่สื่อมวลชนมาเห็นก็เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมนะคะจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายโสพลบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมไหลมารวมกันในพื้นที่ลาบน้ำระบายไม่ทันก็สั่งการแก้ไขเรื่องขยะอุดตันแล้วก็ตรวจสอบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรองรับหน้าฝนนะคะส่วนพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะสภาพแพ้ฝนน้ำท่วมลานจอดรถงามหน้าพิษฝนถล่มกลางกรุงตึกสภาหมื่นล้านอีกแล้วท่วมลานจอดรถใต้ดินระบายน้ำไม่ทันขยะลอยเกลื่อนต้องระดมเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดเคลียร์พื้นผิวจราจรแต่เช้าก่อนการประชุมสภาส.ส.และกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับรถไฟชนรถเมล์กันค่ะ
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
2: ค่ะมีเรื่องดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนในหน้าประกันภัยในหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ค่ะโดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนในหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะว่าแต่ละแบบก็มีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันค่ะรวมถึงซื้อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับนะคะนอกจากนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อค่ะเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อ ข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ค่ะยกเว้นหากซื้อผ่านทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาค่ะส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้นะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีโศกนาฏกรรมรถไฟชานเมืองชนกับรถเมย์สาย206ที่จุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดในการประชุมรัฐสภาครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามสดนะครับโดยเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถไฟและที่น่าตกใจก็คือผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายนี้มีการใช้สารเสพติดหลายประเภทในร่างกายซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้สั่งลงโทษให้พนักงานคนขับรถดังกล่าวออกจากราชการทันทีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดในขณะเดียวกันครับนายสิริพงษ์ก็ยังได้ตอบข้อซักถามกรณีที่รถไฟขนสินค้าขบวนดังกล่าวออกมาวิ่งเพ่นพ่านในเวลากลางวันโดยชี้แจงนะครับว่ารถไฟขบวนนี้มีกำหนดเวลาวิ่งจริงก็คือเวลา 23:00 นของคืนวันที่15พฤษภาคมครับแต่ว่าเนื่องจากเกิดการดีเลย์หรือว่าการเดินรถล่าช้ากว่ากำหนดยาวนานถึง15ชั่วโมงจึงทำให้ต้องออกมาเดินรถในช่วงกลางวันจนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้นครับด้านมาตรการเชิงรุกครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรฟท.ก็บอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งปรับแผนจากเดิมนะครับที่ใช้ระบบสุ่มตรวจเปลี่ยนมาเป็นการปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและขนส่งสาธารณะทุกสังกัดทั่วประเทศภายใน 7-15 วันนี้โดยล่าสุดนะครับจากการตรวจเชิงรุกพบพนักงานมีสารเสพติดเพิ่มขึ้นอีก2รายนะครับก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและส่งตัวไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลย้ำชัดจะไม่มีการละเว้นนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของคดีความครับพันตำรวจเอกอุรมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันระบุว่าในส่วนของรถยนต์และรถโดยสารที่จอดค้างคล่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการเชิญตัวคนขับรถทุกคันมาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์เจตนาหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรก็จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันส่วนบรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจก็ครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าน้องแอลอายุ33ปีอดีตผู้จัดการศูนย์ความงามซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับญาติก็เดินทางมาเข้าตรวจ DNA แล้วก็รับร่างอันไร้วิญญาณของน้องไปท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับตะลึงซ้ำเจอฉี่ม่วงอีกพนักงานขับรถม้าเหล็กคุมไม้กั้นสิริพงษ์รับกลางสภาคนขับรถไฟประมาทพงะตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถคุมเครื่องเจอกันอีก2คนฉี่สีม่วงครับ
2: มากันที่เรื่องของหมิงเฉินซานรวมไปถึงตำรวจที่เอี่ยวกับการอุ้มชาวจีนนะคะเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้าว่าจับกุมตำรวจ4นายพลเรือน1นายหลังที่ตม.ร่วมกันกับหลายหน่วยงานไปช่วยเหลือ5คนจีนในบ้านพักที่ถูกกักขังไว้ในจังหวัดสระแก้วค่ะโดยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มอีก1นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องของหมิงเฉินซันค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแยกดำเนินการออกไป7กลุ่มด้วยกันความผิดหลักๆก็คือครอบคลุมตั้งแต่การครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินเกี่ยวกับการธุรกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัลประเมินมูลค่าความเสียหายมากถึง800กว่าล้านบาทค่ะทั้งกลุ่มความผิดครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดซึ่งก็มีตัวของนายหมิงเฉินซันกับบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงนะคะกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 จับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างสอบผู้เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบเป็นระเบิดเก่า ามาจากเกาหลีรัสเซียและเมียนมาค่ะส่วนกลุ่มที่5ขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูมีผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาจัดทำบัตรแสดงถิ่นให้กับนายหมิงเฉินซานและก็กลุ่มที่6คดีขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่ม7คือเส้นทางการเงินทำธุรกรรมดิจิทัลที่พบว่ามีบัญชีหลักทั้งหมด5บัญชีมีความเชื่อมโยงไปยังอีก600กว่าบัญชีเกี่ยวพันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายกว่า800ล้านบาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในประเด็นของคดีที่ตำรวจนะคะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งรูปอุ้มรีดจีนค่ะอยู่ในไทยรัฐค่ะโมติมอบตัวโดนสัดทอดร่วมแก๊งอุ้มรีดจีนโฆษกตำรวจยันไม่ปกป้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นโมติร้อยตำรวจโทประยุนเข้ามอบตัวหลังถูกสัดทอดร่วมแก๊งตำรวจอุ้มรีดชาวจีน5รายโดนแจ้งข้อหาหนักขณะที่โฆษกตำรวจค่ะเผยอยู่ระหว่างการเร่งสอบเข้าข่ายอุ้มหายหรือไม่พร้อมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามพยานหลักฐานท่ามกลางกระแสข่าวอาจเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือส่วนคดีหมิงเฉินซานอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะจับ11รายสมคบซุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซานโยงไซเบอร์4พัวพันคดี4,000คดีค่ะลงโทษตำรวจอุ้มชาวจีนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการสอบขยายผลจับกุมหมิงเฉินซันครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดรวม7คดีจับแล้ว11ผู้ต้องหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าในกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จในการบริหารจัดการผลักดันผลไม้ไทยรวมถึงยอดส่งออกทุเรียนของไทยก็พุ่งเกินกว่า 100% ครับ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์โชว์ตัวเลขความสำเร็จมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี2569ครับก็ดันยอดส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนพลิกกลับมาบวกได้ถึงร้อยละ 17.9 โดยเฉพาะทุเรียนไทยยอดส่งออกพุ่งกระฉูดไปร้อยละ 109.5 นะครับตามมาด้วยเงาะพุ่งไป 92.8 นะครับแล้วก็ลิ้นจี่พุ่งร้อยละ70ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการเชิงรุกที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มเห็นผลเชิงบวกอย่างชัดเจนครับโดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมไปเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกร่วมกับด่านชายแดนในลาวเวียดนามและจีนพร้อมส่งมอบนะครับให้ทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าจนได้ยอดคำสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้แล้วนะครับสูงถึง 1,100,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังได้ขยายผลตลาดมังคุดไปยังเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้และก็อินเดียด้วยรวมถึงเปิดช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วครับสำหรับตลาดผลไม้ภายในประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจับมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและตลาดสดทั่วประเทศจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และจัดบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมส่งตรงผลไม้แท้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยณจุดที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์รถพุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันนะครับนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกนะครับและคุณสุภจีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือว่า Q chain นะครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและดูดซับผลผลิตในส่วนเกินและปลายน้ำก็คือให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าหาตลาดใหม่ผลักดันสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับและก็ใช้ระบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านราคาให้กับเกษตรกรไทยครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนครับขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% สุภจีปลื้มส่งออกเงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักจ่อถกรัฐมนตรีเอเปกที่จีนมักกันจี้ไทยสรุปดีลการค้ารัสเซียลุ้นผ่อนผันฟรีวีซ่าครับ
3: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะมีเกี่ยวกับงบ 18,000 ล้านนะคะคอนเฟิร์มงบ 18,000 ล้านจ่อลงทะเบียนคนจนใหม่คลังคอนเฟิร์ม 1.88 หมื่นล้านจากพรก.กู้เงินสู้วิกฤตพลังงานโปะบัตรคนจนไม่ขัดวัตถุประสงค์รัฐจ่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดผู้ได้รับสิทธิ์ลดลงพร้อมปัดข่าวลือถังแตกระบุยังมีงบกลางทุนสำรองเงินคงคลังรองรับเทงจี้คณะนายกเยือนฝรั่งเศสกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องส่วนในผู้จัดการรายวันมีเรื่องเกี่ยวกับคอหวยค่ะคอหวยลุ้นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคบุญระวีชงปรับเพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านส.ส.บุญระวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่เข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคขอส่วนแบ่งกำไรให้ประชาชนหลังข้อมูลพบฟันกำไรต่องดอื้อซ่าแต่จ่ายรางวัลไม่มากย้ำไม่ได้ให้คนบ้าการพนันแต่อยากคุ้มครองผู้ซื้อให้ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
2: ครับกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรครับก็ออกโรงแสดงความห่วงใยเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับที่รัฐบาลทบทวนและเร่งเจรจาต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับนายวัชระโตมรศักดิ์ครับรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาก็แถลงถึงข้อกังวลในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นในช่วงปลายช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็บอกว่ามูลค่าลิขสิทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่1,300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ว่ามีรวมมูลค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าจัดการทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทก็จะพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทประกอบด้วยในปัจจุบันบอร์ดกสทช.ได้มีมติปลดล็อกกฎ must have ไปแล้วทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องนำเงิน กองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนอีกทั้งเวลาในการแข่งขันโซนอเมริกาเหนือก็ตรงกับเวลาไทยช่วงตี 3 ถึง 9 โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ยากมากในการหาบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับก็แนะนำทางออกให้รัฐบาลนะครับนำบทเรียนความขัดแย้งระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนะครับมาพิจารณาแล้วก็ขอให้เร่งเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยด่วนครับมีพาดหัวใน Daily News ครับแนะรัฐบาลอ้อนเอกชนซื้อลิขสิทธิ์กล่อมต่างชาติลดราคากรรมาธิการเจาะหารือหน่วยงานคนไทยได้ดูบอลโลกวืดครับ
3: ส่วนเรื่องของอาจารย์ที่แก้กรรมนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาค่ะหลังจากนั้นมานะคะทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากมีโรคประจำตัวค่ะตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวของอาจารย์เองก็มีอายุ67ปีมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธมาตลอดในชั้นจับกุมและการสอบสวนค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะในแบบร่วมแชร์โดนอมแก้กรรมภาพติดตา20ปีตำรวจหิ้วฝากขังศาลให้ประกันหนุ่มเชียงใหม่อดีตในแบบโผล่เปิดตัวเป็นหนึ่งในเหยื่อเจ้าสำนักแก้กรรมเผยโดน2เด้งแชร์อาจารย์สุดแสบเห็นมังกรเป็นผักต้มอมหลังจากกินข้าวน้ำพริกอ่องทำเหยื่อแสบปวดแสบปวดร้อนค่ะ
2: ครับปิดท้ายที่กรมน.จังหวัดปัตตานีนะครับส่วนหน้านำแอปพลิเคชันพร้อมช่วยเข้าช่วยเหลือทหารใหม่วิดีโอคอลเชื่อมความห่วงใยถึงครอบครัวครับหลังจากกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพร้อมช่วยจากพลทหารอับดุลมาลิกดอเลาะทหารใหม่สังกัดมณฑลทหารบกที่46ที่มีความกังวลใจเนื่องจากเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัวเกือบ10ชีวิตแต่ไม่สามารถติดต่อทางบ้านได้และก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพบยายและคนในครอบครัวอยู่ในสภาพทรุดโทรมจึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งเปิดวิดีโอคอลให้พลทหารอับดุลมาลิกได้พูดคุยกับยายและน้องเพื่อคลายความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกต่อไปในการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าถึงความเดือดร้อนของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
3: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเป็นหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกปน.เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วใกล้แยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จเร่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนการประปานครหลวงหรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: มีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับอยู่กับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแนวทีม FM 95
2: ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: อ้าวมีสายเข้ามาทักทายกันแล้วนะครับป้าสีสามโคกเจ๊สีก๋วยเตี๋ยวอร่อยของสามโคกปทุมธานีเยแสงบางนาชิสนุพงศ์ศรีสุขนะครับป้ากิ่งแถวบางประกงด้วยใครอยากจะหน้าใหม่นะครับนะฮะหน้าใหม่ๆก็ได้นะครับหรือจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันฝากธุรกิจฝากร้านหรือหางานหรือผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานก็ยินดีนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของท้องถิ่นหรือประเด็นต่างๆนะครับปัญหาปากท้องนะฮะหรือจะมีร้านไหนเด็ดนะครับ
2: นี่ไงเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดแล้วนะมีแนะนำได้เลย
1: คาเฟ่ก็ได้บุฟเฟ่ต์เก๋ๆเนี่ยฝนไม่ตกอีกละรู้มันคึมๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะโดนใจนะฮะพูดคุยกันได้นะครับฝากร้านฝากธุรกิจได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: หน้าร้านก็ฝากได้นะคะ
1: นะทำออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะให้CM ให้อุ้มร้องเพลงไหนก็ได้นะครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับอุ้มแล้วอุ้มไม่น่าจะถนัดเพลงนี้นะครับ พี่ดอกไม้สีแดงต้องเลือกเพลงมาใหม่ได
2: ้
1: ต
2: ้
1: องขออภัยด้วยนะครับนะฮะก็พูดคุยกันหน้าใหม่ได้นะครับ022481366นะครับ1สายในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะน้องเมย์รอสายอยู่นะครับ022481366นะครับหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาครอคุณผู้ฟังอยู่นะครับระหว่างรอสายคุณผู้ฟังนะครับแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ด้วยนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งกระหงโตเนอร์ซึ่งเคยมาร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อที่แฟตคลองจันจำได้ไหมครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตัวเนยเขามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยไม่มีอะไรนะครับในสังกัดของเสียงเพลงของโจนนะครับคำร้องและทำนองโดยปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยตะวันเพชรชรัตน์นะครับถ้าชอบเพลงนี้ให้กำลังใจโตเนอร์ได้24ชั่วโมงที่ LTM FM 95นะครับแล้วต่อสายเข้ามาคุยนะหลังช่วงเวลาจอกคิวฮิตนะครับ022481366นะครับ
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาพูดคุยกันหน้าไมค์กันนะครับคุณเจต
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเจตตื่นหรือยังครับ
4: ต
2: ื่
4: นแล้วคร
2: ับ ตื่นแล้วนะอยู่อำเภออะไรที่สุโขทัยครับ
4: อยู่อำเภอสว่างคะโลกครับ
2: สว่างคะโลกเมื่อวานฝนตกไหม
4: ไม่ตกครับตกเมื่อ2วันที่แล้วไป
2: ครับแล้วฟังลูกทุ่งมหานครทางไหนอะครับ
4: ทางวิทยุครับ
2: อ๋ออสมทสุโขทัยเนาะ
4: ฟังจากอุตรดิตถ์ครับ
2: เอาฟังจากอุตรดิตถ์นะฮะสัญญาณชัดเจนนะครับ
4: ครับชัดเจนคร
2: ับ แล้วทำไมดูเสียงเศร้าๆล่ะครับหรือไม่สบายหรือป่วยหรืออะไรยังไง
4: ทานแล้วครับ
3: ทานแล้วเนาะ
2: ทานแล้วเนาะแล้วทำมาหากินอะไรอยู่ที่สวรรคโลกล่ะครับ
4: ทำอาชีพเกษตรนะครับ
2: อะไรนะ
3: เกษตรปลูกอะไรคะ
2: ปลูกอะไรฮะ
4: ปลูกอ้อยครับ
2: ปลูกอ้อยปีนี้ผลผลิตดีไหมครับ
4: มาปีที่แล้วก็ไม่ดีครับอ้อยน้ำมันท่วมครับ
2: โอ้แล้วปีนี้ล่ะครับน้ำจะเยอะไหมอ่ะครับ
4: ปีนี้ถ้าน้ำไม่เยอะก็คงจะดีนะครับ
2: อ๋อนะครับเป็นกำลังใจให้ปลูกสักกี่ไร่อะครับ
4: ปลูกอยู่15ไร่ครับ
2: อ๋อเขามีโรงงานรับส่งเนาะ
4: ครับ
2: นะครับใกล้ๆเลยนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้กับหลายส่วนหลายส่วนด้วยนะครับที่ปีนี้น้ำบางจุดอาจจะเริ่มทยอยมาแล้วนะขอให้ผลผลิตเยอะๆแต่มันก็ควรจะมีลิมิตของมันเนาะไม่ควรจะท่วมเหมือนปีที่แล้วแล้วกันเนาะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับเพิ่งจะผ่านพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญมา
3: ค่ะ
2: นะฮะก็ขอให้เกษตรกรนะฮะ
3: ผลผลิต
2: มีผลผลิตดีขึ้นล่ะ
3: ใช่
2: ผลผลิตได้ดี
3: อุดมสมบูรณ์นะคะ
2: นะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับวันนี้พี่เจอยากฟังเพลงไหนดีครับ
4: ฟังเพลงนกไร้ปีกครับ
2: นกไร้ปีกของบีกัลยานีนะครับพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาโขทัยได้ไหมอ่ะ

0: พี่เจตื่นยัง
1: ไม่ต้องนำก็ได้ครับ
0: อะไรนะ
1: ไม่ต้องนำก็ได้ครับ
0: โอ้ยจำได้ด้วยเหรอเอาเลยพูดเลยเป็นภาษาโคไทยเลยเอาเลย
1: ขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้ผัดพายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบผัดพายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: นี่ไม่ได้จดอะไรเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้จดครับ
2: โอ้แสดงว่าฟังจนจำได้เลยใช่ไหมคะ
0: เก่งจังเลยอ่ะเออขอชื่นชมนะเขาพูดน้อยนะแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรกับเราเท่าไหร่จำเล่นมุกอะไรแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นแต่ว่า
2: พูดน้อยแต่จำแม่นกว่าดีเจอีกนะ
0: เนี่ยดีเจก็อาจจะคลิปเลยนะฮะเอาวันนี้นะฮะดูแลสุขภาพร่างกายนะครับขอให้ผลผลิตอ้อยปีนี้นะฮะขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่นให้นะบิวกรยานีนะครับนกไร้ปีกนะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอให้มีความสุขนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาเรเพลง
3: ฮิตฮิตสิฮะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: พี่เจตเนี่ยดูมานิ่มๆดูเหมือนเพิ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาคงเป็นคนพูดน้อยแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ เป็นเสียงโมโนโทนเฉยๆแต่ไม่มีอะไร เขาจำได้หมด
0: แล้วเราก็แบบเอ๊ะมันจะสนุกไหมนะไหมนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนที่ฟังจริงๆอ่ะอาจจะไม่ชอบพูดไม่ชอบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ
2: เป็นอ
0: ิน
2: โทรเวิร์ตค่ะอินโทรเวิร์ต
0: นกไร้ปีกนะครับเสียงร้องของบิวกัลยาณีอีก3เพลงช่วยคุณเจตแล้วเรา2คนเลือกได้นะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @tmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.tmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยหรือทวิตหาน้องเมย์นะครับอีก3เพลง022481366นะครับ

0: สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคร
1: ับ
0: โหขบวนพาเรทเพลงฮิตนกไร้ปีกนะครับบิวกัลยานีนะครับที่ขอมาไกลจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับนะฮะแล้วก็ตามด้วยนกหัวฟ้าบ่าววีครับน่านฟ้ากาฬสินธุ์ครับฝากใจไปกับนกแล้วก็คุณอาชลิน
1: ค่ะ
0: ชลินนันทาคอนศิลปินแห่งชาตินะครับคุณอานเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับนกขาวคู่รักนะครับบอกย้อนเวลานิดนึงนะครับเก่ามากนะครับ4เพลงต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับนกล้วนๆ4เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราชวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก่อนพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นติดตาม20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศได้นะครับขอบคุณช่วงเวลาเพลงฮิตมหานครชาร์ตโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสลิงและ 7-Eleven ครับ2เพลงต่อเนื่องครับแก้บนเสียงร้องของก้านตองทุ่งเงินครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่8ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะ
0: ทวนให้ฟังกันอีก2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ไ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: วันศุกร์เราต้องคึกแคกกันหน่อยนะฮะ
1: สนุกสนานนะคะ
0: ลองสิจ้าพี่เบิร์ดธงชัยแม่งใจเสร็จแล้วเป็นแห่งชาตินะครับเพื่อนเป็นหวานครับขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเป็นหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิร์บมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆนะครับ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะครับประเด็นที่หลายๆคนก็คงจะติดตามในหนังสือพิมพ์รายวันนะครับแถลงการของสำนักพระราชวังฉบับล่าสุดนะครับเรื่องของพระการของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับทรงติดเชื้อรุนแรงแล้วก็ยังคุมไม่ได้นะครับนะฮะแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นะครับก็ส่งขอให้พระองค์นะฮะทรงหายจากพระการประชวรในเร็ววันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการสวนกลับทางการเมืองนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในข่าวสดก็ลงนะครับพาดหัวนะครับแล้วก็เรื่องของการปรูพรมการตรวจพนักงานรถไฟด้วยนะครับข่าวสดวันนี้ก็ลงนะครับแล้วก็เจอสีม่วงอีกนะครับนะสั่งพักงานทันทีนะครับตั้งกรรมการสอบนะครับตำรวจขึ้นรถไฟเก็บข้อมูลช้านะครับญาติกระเชิญวิญญาณราย7นะครับน้องแอลนะฮะสาวเชียงใหม่นะครับรัฐมนตรีก็ชี้แจงวุ่นเลยนะฮะกระทู้สภานะครับเรื่องของนายแบบนะฮะก็ออกมาแฉเรื่องของโดนทำอะไรแก้กรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมอ่านออกอากาศไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของหมายจับอีก25นะครับนะฮะที่เป็นทางฝั่งใต้นะครับนะคดีปวดทางภาคใต้นะครับลองไปตามอ่านดูในข่าวสดนะครับแล้วก็ในมติชนนะครับลงเรื่องของปปช.ชี้รัฐบาลตั้งกรรมการนะครับในการโกงนะฮะถูกทางนะครับคอร์รัปชัน 60% มาจากการซื้อจัดจ้างนะครับอปท.แชมป์ถูกร้องนะฮะผิดมาตรา157อื้อนะฮะแล้วผบ.ตร.ท่านก็บอกว่ามียาแรงนะครับ เรื่องของเห็บหมัดองค์กรอันนี้ภาษาที่เป็นภาษาทางหนังสือพิมพ์เขาอะนะลงไปอ่านดูรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการขอขายผลไม้นะพุ่งทุเรียนเพิ่ม 109% นะนะท่านสุจีก็ปลื้มเรื่องการส่งออกนะครับเงาะนิ้นจี่ก็ยอดซื้อคึกคักนะครับจ่อมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีเอเปกที่จีนนะครับอเมริกาก็จี้ให้ไทยสรุปคดีดิวการค้านะครับรัสเซียก็รุ้นผ่อนผันนะฮะฟรีวีซ่าด้วยนะครับนะฮะนอกนั้นก็เป็นประเด็นคล้ายๆกันนะครับในกรุงเทพธุรกิจวันนี้พาดหัวเรื่องของ5บริษัทนะครับบอกว่าเบี้ยวหนี้แบงก์หุ้นกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ห่วงกลุ่มเปราะบางนะครับบริษัทเนี่ยผิดนัดนะฮะคืนนี้เส้นเศรษฐกิจซบนะฮะลงไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับเยอะแยะเลยในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็ใน Daily News นะครับมีประเด็นท่านนายกเหมือนกันนะครับนะฮะที่เรื่องของทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องของการตะลึงเจอฉีดสีม่วงอีกนะครับผกร.นะครับการรถไฟนะครับคุมไม้กั้นนะครับนะฮะก็ตามประเด็นเนาะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของประชุมวงใหญ่นะครับในการเร่งปิดช่องโหว่ด้วยนะครับเช็คข้อเท็จจริงเรื่องของเรื่องของต้นต่อนะครับทำน้ำมันวิกฤตด้วยนะครับลองไปตามอ่านดีแล้วก็เรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับมีการเย้ยสหรัฐอเมริกาว่าเพ้อฝันนะครับบีบอิหร่านยอมจำนนด้วยนะครับแล้วก็หากคิดจะเปิดฉากการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ต้องนึกเสียใจ นะครับลองไปตามรายละเอียดดูก็พลาดเป็นยังไงนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในไทยรัฐก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเมืองนะครับที่เป็นประเด็นนะระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องของเสพยาบ้านะครับกับกัญชาด้วยนะครับแล้วไล่จับแล้วก็ปรับหนักเลยฝ่าฝืนนะฮะจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ญาติสลดเรื่องของซากรถนะครับพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการตีเส้นแนวเขตนะครับในควบคุมนะครับช่องแคบฮอร์โมชด้วยนะครับอิหร่านก็ลุยดุเลย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายรู้ผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์ไลเซนส์ลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องนำหมวกออกมากางและสวมใส่พร้อมกันทันทีบรรยากาศที่เผยแพร่ออกไปมักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกันในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนราษฎรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: งดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: ยวไทยเชฟเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับยังคงติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเป๋า
0: ในช่วงเวลามหานครอะไรฮิตนะครับส่งเพลงต่อเนื่องนะครับกดไหลย้อนนะครับเสียงร้องของเปาอนพนะครับแล้วก็ต่อด้วยเชฟบะอภพรนครสวรรค์นะครับมีเพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะเป็นเพลงเสียงร้องของหญิงทิติการนะครับนะฮะเพลงจันทร์นะครับแล้วก็ตามด้วยขอลานะครับเสียงร้องของดีโออาทิตย์ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวใบว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะฮะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่วันอาทิตย์ที่31นะครับพฤษภาคมจวนแล้วนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครนะครับก็เหมือนเดิมเลยเราจะไปทำบุญให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างลูกทุ่งมหานครกับอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25 นะครับก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับมีศิลปินนะฮะที่เป็นจิตอาสานะฮะที่จะไปร่วมบุญกับเราด้วยท็อปพัทสุพัทนะครับโจโจ้ดอมิแนนปีเตอร์45แล้วก็เดี๋ยวคงมีตามมานะครับผมก็ไปฮิมิก็ไปพิมดาก็ไปนะครับนะฮะงานก็จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกันนะครับนะฮะนำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนด้วยนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องนะครับเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับใบว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและขอบคุณเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ร่วมบุญมาแล้วนะครับคุณหมออวยชัย
5: ค่ะ
4: บริษัท Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับนะฮะพี่หมีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพ็คกระสาซอย5ครับไอศกรีมโดยคุณอุ้มกัสยาคนจ๋วยนะฮะกับคุณบางปลาเหนียวเหนียวใกล้เหนียวใกล้นะในแฟตคลองจันทร์แฟต22เนี่ยนะครับลูกชิ้นโดยเจ๊สี่สามโคกปทุมธานีนะก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยนะครับทองม้วนข้าวสารนะครับโดยบ้านวีคลับนะครับลุงกาสาขาด้วยนะครับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเกรดนะครับใครอยากเติมอยากเอาอะไรไปให้กับโรงเรียนในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในการปรับปรุงอาคารโรงเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนด้วยนะครับเด็กๆยังขาดเรื่องของชั้นวางหนังสือเรื่องของห้องสมุดแล้วก็ชั้นวางนะครับสื่อการเรียนการสอนด้วยแล้วก็อาจจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันก็ได้นะครับหรือชั้นวางเครื่องครัวสเตเลสนะฮะภายในครัวนะครับนะฮะก็ประสานงานมาที่น้องเมย์ได้เลยฝากเบอร์โทรกลับไว้นะครับ022481366ครับ022481366นะครับนะฮะอนุโมทนาบุญสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่จะมีน้ำจิตน้ำใจคนเล็กๆน้อยๆนะครับส
5: ่
4: งต
5: ่
4: อบ
5: ุ
4: ญนะฮะกับคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับอ๋อมีจอยบียอนด้วยนะครับไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับ
1: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: วันนี้มีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านจากประเทศฟิลิปปินส์มาฝากนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
9: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: ท้องเสียปวดท้อง
13: แน่นท้อง
12: มองหาย
14: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันศุกร์แล้วนะครับนะอุ้มกสิยาเขาก็เป็นตัวเสี้ยมนะครับในการที่จะส่งเพลงนี้
2: จะชวนพ
1: ี่
2: วาสุมาเต้นแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเต้นไปพร้อมๆกัน
1: นั่งเต้นได้ปะ
2: ได้ค่ะ
1: ใครร้องตามได้ช่วยกันร้องนะ

0: จ๊ะจ๊ะดาดาจ๊ะจ๊ะจ๊ะดาดาฮู้นี่เราสนุกอยู่คนเดียวเหรอ
1: 2คน
0: ดิ2คนใช่มั้ย
1: มีคนอื่นแล้วสนุกเบิ้ลๆอะไรกันเราหรือเปล่าถามว่าเขาก็อาจจะปิดวิทยุไปเลยก็ได
0: ้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังเหนื่อยไหมคะรู้นะว่าแอบเต้นอยู่อ่ะรู้แอบยกอยู่ในรถใช่ไหม
1: คนใจง่าย
0: คนใจง่าย
1: เสียงร้องของไอซ์แลนด์ยูนะคะ
0: ใช่ก็วันศุกร์เนาะอยาก
1: ดีๆก็คิดเพลงไม่ออก
0: เห็นไหมเขาให้มาตั้ง40ดวงเลยดาวอ่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะถึงร้องจะมั่วไปนิดนึงว่าไม่ได้อะไรตั้งตัวเลยคิดเพลงไม่ออก
0: เอาสนุกเอาสนุกวันนี้วันศุกร์แล้วอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขเนาะเสาร์อาทิตย์นี้ก็อาจจะได้ไปพักผ่อนเที่ยวกับเพื่อนๆหรือกับครอบครัวนะคะทำใจให้สบายๆสนุกสนานเหมือนเพลงที่เรามอบให้เมื่อสักครู่นี
1: ้ในเพจที่ LGM FM 95 นี่คือคักนะครับก็ขอบพระคุณนะครับ

0: ้องขออนุญาตปรับโหมดนะฮะเมื่อสักครู่มันไม่ใช่แนวอ่ะคือมันฟังได้นะฮะก็เลยมีเพลงนี้อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันแบบอาจจะแบบหล่นลงไปข้างล่างเลยนะอัมพรแหวนเพชรนะฮะดอกไม้ในป่าช้าที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับมีธรรมะปิดท้ายประจำวันศุกร์นี้นะครับ
1: ค่ะจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านบอกว่าในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปนี้เป็นธรรมดาท่านได้อบรมเจริญปัญญาเป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้วค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทาง468 9400คือเพลงนี้เลยครับ
2: มหานครสุปนิ
0: ตเต้สังลาจากทีเล็กนะครับวันนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราสองคนที่ดูแลกันตั้งแต่7โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยและอยู่กับพิมดามหานครดูแลต่อนะมีความสุขมากๆสมวันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ะนี้เวลา10:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20 ธันวาคม 2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อวันที่20 ธันวาคม 2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อ25 กุมภาพันธ์ 2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22 พฤศจิกายนเวลา7 นาฬิกาส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประสงค์จำนวน100รูปซึ่งสมเด็จพระมหาที่ซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พระสงฆ์ได้สวดสดับกรและอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศลก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นอันเสร็จพิธีพระดอนเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระจันทร์นี้แอปไม่ล่มนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้น่าจะรับรื่นซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนายพระดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้วและจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้า
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้มาพร้อมกับสายฝนค่ะคุณผู้ฟังชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะในกรุงเทพนะมีพื้นที่ไหนวันนี้ฝนตกบ้างไหมเอ่ยนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับอุทกภัยเกี่ยวกับสายลมนะคะ3เพลงเริ่มต้นกันที่ฝนตกในทะเลค่ะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะตามมาด้วยอุทกภัยในดวงตาจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและปิดท้ายกันด้วยไว้อะไรสายลมนะคะจากพี่แคทรัตการนั่นเองนะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลกันไปนะคะในวันฝนพรำแบบนี้ฟ้าครึ้มแบบนี้นะคะดูแลไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะวันนี้มีใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะหลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะนะคะหรือว่าจะเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400ก็ได้นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะข้อทาง Facebook Live ค่ะนะคะ Facebook Live วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะอ่ะมีหรือยังรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะเริ่มแล้วนะรถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้ดีเอาละค่ะเริ่มต้นทักทายกันเนาะนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะแหมวันนี้เห็นน้องไบมาอย่างไวเลยนะน้องไบนะนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะข้อความค้างแป๊บนึงนะคะมีพี่สุรัญญานะคะบอกคลอง16ฝนมามืดๆแล้วค่ะนะคะพี่สาวคำเจ้าพี่ปูรัตนพันธ์ค่ะพี่หนูเด็กเส้นสดพี่มนพไรเดอร์รังสิตนะคะแล้วก็มีพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรือนนะคะแล้วก็มีพี่ปูนะคะมีพี่สายชนจรัสกุลค่ะคุณแม่ทันวิชาบอกลาดพร้าว71ตกแต่เช้าแล้วนะคะเนาะตั้งแต่เช้าเลยเช้ามืดประมาณ 6:00 น. 5-6:00 น. นี่ฝนตกแล้วนะเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็มีไหมรายงานตัวได้เลยนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะมีพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่เทพยาผู้ปราบมารค่ะนะคะพี่ตุ่มน้อยคอยรักนะคะแม่พินทวีโภคนะคะพี่พีระเดชดีกังนะคะแล้วก็พี่น้องพี่ณัฐพงษ์ใช่ไหมอะไรเนี่ยเหมือนโดนคลื่นสถานีวิทยุอะไรนะครับปรับอะไรช่วยปรับสัญญาณให้ดีขึ้นหรอใช่ไหมสรุปให้เลยแล้วกันแม่อ้อยพี่ออยสวัสดีด้วยนะคะบอกรังสิตได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องค่ะฝนไม่มีเลยค่ะพี่แอนอลิสสวัสดีด้วยนะคะพี่ฟาติมะค่ะพี่ตุ้มรามินทาค่ะบอกว่าฝนลงจ้ะฝนลงที่2กําลังจะมาจ้ะรามินทาใช่ไหมเราอยู่ใกล้ๆกันแหละเนาะพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะพี่มารีกิตวีนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนบอกบางกะปิตกหยิมหยิมหยิมหยิมหยิมหยิมอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมด้วยน้องมังกรบอกมาแล้วครับนะคะแล้วก็มีพี่เกินไกรกิจราชด้วยนะคะพี่นำพลบอกว่าซอยสายหยุดบางเขนนี่2รอบแล้วเนาะตกแล้วก็หยุดแล้วก็ลงมาใหม่นะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะพี่ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่นิ่มด้วยนะคะบอกว่าฉะเชิงเทราฝนไม่ตกจ้ะแดดร้อนเปรี้ยงเลยจ้ะฝนตกไม่ทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรัสด้วยนะคะพี่ Power Dimax นะคะพี่สมบัติครองท่อมกระบี่ค่ะนะคะพี่จรัสวราพุทธพี่เล็กกาแฟล็อกวัดด้วยค่ะพี่ยิ้มเรืองศรีบอกรอด้วยนะคะพี่นิ่มบอกขอขึ้นรถไฟขบวนแรกนะไม่อยากตกรถไฟใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่นวลนายเครือแก้วด้วยนะคะมีพี่เฉลียวพลอยวิเศษค่ะนะคะแล้วก็พี่มรกตบางนาพี่ยิ้มเรืองศรีนะคะพี่ออยบอกว่าแม่ไม่ได้ฟังวันนี้แม่ไม่มีแรงทำกับข้าวอ๋อถ้าแม่ไม่ได้ฟังพี่พิมดาแม่จะไม่มีแรงทำกับข้าวใช่ไหมสวัสดีแม่ออยด้วยน่ารักมากๆเลยถ้าเกิดมีแบบโอกาสเนาะพี่ออยพาแม่อ้อยมาเที่ยวงานที่ของลูกทุ่งอสมทบ้างนะคะอยากเจอคุณแม่จังเลยเนาะแล้วก็มีพี่กุลชานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะ

0: มาเลเซียแดดกำลังดีค่ะอู้อยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีพี่วิเชียรอุ่นชาวนาพี่พัชราสุขล้วนนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่น้อยบ้านเกาะรายงานตัวขึ้นรถไฟแล้วจ้านะคะมีพี่จุ๊บแจงด้วยค่ะนะพี่เรินเรินนะคะแล้วก็พี่ป๊อปนะรู้ยังนะคะพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองรายงานตัวพี่กล้วยทอดขาเลาะบอกว่าแถวบ้านนวมิน42ตกหนักแล้วจ้าจะขึ้นรถไฟได้ไหมเนี่ยฝนตกหนักขนาดนี้นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวนะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะพี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะนายก๊อฟบอกว่าสมุทรสงครามฮ้อนมากเลยปกตินายก๊อฟเขาจะอยู่สมุทรปราการใช่ไหมแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาไปงานอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้นะคะของญาติใช่ไหมก็เลยไปที่สมุทรสงครามนะคะพี่รณยศค่ะบอกที่บางพลีก็ตกในช่วงเช้าๆครับนะคะพี่นุบอกว่าตลาดลาดพร้าว101/1ฝนตกแต่น้ำประปาไม่ไหลเอ้าเกิดอะไรขึ้นลองโทรไปแจ้งทางการประปาหรือยังคะลองดูซิเผื่อว่ามันมีปัญหานะท่อตรงท่อแตกเนาะพี่กัญญานาทด้วยนะคะแล้วก็พี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองบอกว่าแม่ค้าหมูกระทะตลาดช้อนทองจ้านะคะหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าให้ทักทายแม่ค้าหมูกระทะหรอหรือยังไงพี่ช่างแก้วดอนเมืองบอกดอนเมืองก็มืดมาแล้วค่ะปล่อยๆแล้วค่ะพี่รักนะแมวอ้วนนะบอกว่ากางร่มกางร่มรอรถไฟแล้วครับน่ารักจังเลยเนาะพี่แสงเดือนแถลงการบอกไปด้วยคนค่ะพี่หมวยรัตนากรบอกรอด้วยจ้านะคะแล้วก็มีพี่เพชรรัตน์สุริยาด้วยนะคะพี่เพชร TFG ค่ะนะคะพี่สุนทรสุนทรานนะคะพี่วีระเดชดีกลางเขาบอกว่าลาดกระบังหนองจอกฝนตกหนักเลยใช่ไหมพิมดาเขามาจากลาดกระบังนี่แหละเราอยู่ใกล้ๆกันแหละพี่พีนะคะแล้วก็มีน้องมังกรนะคะน้องมังกรทักทายแล้วเรียบร้อยเนาะพี่ตาบอกไปด้วยคนค่ะนะคะไปแล้วพี่ตาขึ้นรถไฟเรียบร้อยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะตอนนี้เห็นสติ๊กเกอร์รัวมาเลยนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่วรรณนากลมกล่อมบอกดอนเมืองฟ้ามืดมาเลยค่ะพี่ยูนิคด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วินัยรัตนไซแก้วใช่ไหมคะบอกว่าพังงานี่ฝนตกหนักเลยครับนะสวนถุงแป้งครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาสวัสดีค่ะนะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซิพี่อะไรอีกนะพี่สุรยุสมานอัคนีนะคะพี่นุ้ยบอกว่าอิสราเอลอากาศกำลังดีครับเช้านี้18องศาเนี่ยอิจฉาจังเลยคนที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรวิวสวยๆอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่นู่นสถานการณ์ทางการเมืองหรืออะไรอย่างงี้โอเคดีอยู่ไหมพี่นุ้ยสบายดีนะคะฝากกำลังใจไปให้ด้วยนะมีพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่สมยศแก้วเป้งนะคะพี่ชินจังจอมแก่นนะคะพี่สอยดาวนะคะแล้วก็มีพี่ขนมหวาน3พี่น้องแขกมัฟตะพุดนะคะพี่น้ำตาลไอซิ่งกำลังจะซักเอาผ้าไปซักครับดูสภาพฟ้าฝนก่อนพี่น้ำตาลไอซิ่งกำลังเอาผ้าไปซักใช่ไหมคะพี่สุบินลุงหนวดมาแล้วบอกมีนบุรีฝนตกเพียบเลยหนักๆมาเลยวันนี้นะคะแล้วก็มีพี่อเกนเจริญพรจากพะเยาเจ้านะคะพี่เรินเรินบอกไปขอไปลงศรีสัชนาลัยด้วยนะครับคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะพี่จรัสวราวุฒิบอกน้ำเย็นอุบลยังไม่ตกเลยนะคะรู้สึกว่าอีสานก็จะแรงหน่อยใช่ไหมปีนี้หรือยังไงนะนะคะอ่ะหมดแล้วล่ะนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะพี่เดอะพิกลูกหมู3ตัวด้วยนะคะพี่วรวุฒิสงศรีน้องสาวเยาว์นะคะแล้วก็พี่บีโซเซตี้นอนน้อยด้วยนะคะอู้น่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะรถไฟออกก่อนนะขบวนแรกออกไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้คุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเยอะเลยเนาะอากาศดีๆแบบนี้อยากเข้ามาฟังเพลงกันใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะเอาล่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าวันนี้ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวจากต่างประเทศอีกเช่นเคยนะคะมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันก็แปลกๆดีนะต่างประเทศเขามีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะเลยอ่ะนะคะคลิปวิดีโอของพนักงานครัวรายหนึ่งค่ะเขานำไม้ม็อบเคยเห็นไหมคุณผู้ฟังไม้ม็อบถูพื้นอย่างเงี้ยไปจุ่มซอสแล้วก็ทาลงบนเนื้อบนเตาบาร์บีคิวนะคะจนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ฟัง นี่ยดูภาพประกอบใน Facebook Live นะคะใครที่อยากรู้ว่าเป็นไม้ม็อบแบบไหนเป็นแบบนี้ลักษณะมันเป็นอย่างนี้เลยเหมือนไม้ม็อบถูพื้นนะคะแล้วเขาก็เอาไปจุ่มในซอสแล้วก็เอาไปทาลงบนเนื้อนะคะบนเตาบาร์บีคิวเนี่ยรูปนี้ก็เลยคลิปนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วนะคะแต่มันไม่ได้เป็นกระแสที่ดีสินะคะเพราะว่ามีคนตั้งคำถามว่าใช้ไม้ม็อบทาซอสบาร์บีคิวได้จริงดิจริงหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้นฉบับมาจากโพสต์ของเชฟนะคะที่ชื่อว่าแมตต์คูเปอร์ถ่ายคลิปนี้เองกับมือเลยค่ะเขาระบุว่าเนี่ยมันคือไม้ม็อบสำหรับทาซอสบาร์บีคิวของแท้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ระบุว่ามันไม่ควรนำมาใช้ทำอาหารนะนะคะตัวอย่างความคิดเห็นก็อย่างเช่นนี่มันไม่ถูกสุขอนามัยด้วยซ้ำไปนะคะไม้ถูพื้นนั้นมันจะไม่มีวันสะอาดหรือแห้งมันกำลังสะสมแบคทีเรียอยู่นะคะบางความคิดเห็นก็บอกวัสดุของไม้ถูพื้นมันอาจจะไม่เหมาะกับการใช้สำหรับอาหารนะนะคะบางคนก็บอกว่าถึงแม้มันจะใช้สำหรับทำอาหารแต่มันก็ดูสกปรกอยู่ดีอะเส้นใยของไม้ถูพื้นมันจะติดอยู่บนสัตว์หรือเปล่านะคะบนเนื้อสัตว์หรือเปล่านะแล้วก็มีคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะในขณะที่เชฟก็ได้ออกมาอธิบายค่ะว่าไม้ม็อบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้ม็อบถูพื้นทั่วไปมันถูกออกแบบมาสำหรับการทำบาร์บีคิวจำนวนมากค่ะถ้าคุณไม่ได้มาทางใต้นะคะจากทางใต้ของประเทศเขาเนี่ยซึ่งไม่รู้ไม่ได้บอกว่าประเทศอะไรเนี่ยนะคะคุณอาจจะไม่เข้าใจหรอกและอย่างที่เชฟนะคะได้บอกไปไม้ม็อบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงค่ะนะคะมันจะถูกเรียกว่าbasting mop หรือว่า mop sauce นะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องกวางเปิดให้ดูเป็นอีกภาพหนึ่งนี่นี่มันมีจริงๆคุณผู้ฟังนี่ไงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนในรูปนี้เลยผลิตจากผ้าฝ้ายออร์แกนิก 100% มีหลายขนาดค่ะมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะตามแต่การใช้งานแต่ขนาดเล็กเนี่ยถ้าเป็นขนาดเล็กแบบที่เห็นในจอเนี่ยนะคะมันอาจจะดูไม่แปลกตาเท่าไหร่นะคะแต่อันเนี้ยที่เห็นเมื่อกี้นี้ในข่าวเนี่ยนะคะมันเป็นขนาดใหญ่เท่าไม้ม็อบถูพื้นไงมันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมานะคะนี่เลยคุณรู้ฝ่าอ๋อเป็นประเทศอเมริกานะคะอเมริกาทางใต้เขาจะใช้ไม้ม็อบแบบนี้เนาะในการทาซอสบาร์บีคิวแปลกดีนะคุณรู้ฟังนะก็เราก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยทานบาร์บีคิวกันใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังนี่เมื่อกี้แอบเห็นคอมเมนต์แล้วเหมือนเขารู้ใจพิมดาเลยนะพี่บีโซซิตี้เนี่ยเขาตอบมาแล้วเขาตอบคำถามก่อนที่พิมดาจะถามด้วยนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าคุณเคยเห็นอะไรการใช้งานสิ่งของที่มันผิดประเภทไหมเคยเห็นอะไรบ้างนะคะลองตอบมาบอกกันหน่อยสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะพี่บีโซไซตี้ตอบมาแล้วนี่นะคะประมาณนี้เลยเห็นการใช้งานสิ่งของที่มันผิดประเภทไหมส่งมาคำตอบมาบอกนะคะทาง Facebook Live นะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่อยากฟังมาด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะ022481366ค่ะ

0: ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะนี่นะคะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังเขาอยากฟังเพลงคลื่นนะคะจากแพรชนาขอเมื่อวานได้ฟังวันนี้นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้หนึ่งสายหน้าไมค์กันเลยนะโทรมาได้เลยค่ะ022481366นะคะลองโทรเข้ามาดูซิว่าสายว่างไหมโทรติดไหมอะไรยังไงถ้าคุณโทรติดนะคะวันนี้แปลว่าคุณคือผู้โชคดีนะคะลองโทรเข้ามาดูนะคะอย่าลืมคำถามนะเดี๋ยวย้ำคำถามกันอีกทีนึงดีกว่าเนาะสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคำถามวันนี้นะคะถามว่าสิ่งของอะไรนะที่คนเนี่ยมักจะใช้เอาไปใช้แบบผิดประเภทนะคะลองส่งคำตอบเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะเอาที่แบบคุณเคยเห็นก็ได้หรือคุณเคยทำเองก็ได้นะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะในช่วงของสายชิลฮิวใจ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ลุงต๋อยจากจันทบุรีครับผม
0: โอ้โหลุงต๋อยเสียงสดใสมากเลยจันทบุรีฝนตกไหมวันนี
3: ้ตกครับแต่ตกไม่หนักครับ
0: แปลว่าวันนี้นี่เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะนะคะ
3: ทุเรียนรอดครับทุเรียนไม่ร่วงครับ
0: ทุเรียนไม่ร่วงเพราะว่าฝนตกไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหม
3: ไม่หนักครับลมไม่ค่อยลมไม่แรงด้วย
0: อุ้ยพูดถึงทุเรียนแล้วโอ้โหลุงต๋อยเป็นยังไงช่วงนี้กระแสทุเรียนมันดังมากเลยนะราคาดีไหมคะ
3: ถามว่าดีไหมมันดีมันราคามันขึ้นลงตลอดครับ
0: เหรอฮะแล้วช่วงนี้ราคาขึ้นหรือว่าราคาถูกหรือแพงหรือยังไงช่วงนี
3: ้ตอนนี้ราคาถูกครับ
0: อ๋อเหรอ
3: ครับ
0: อ๋อราคาถูก
3: แต่ราคาขายตามทั่วไปแพงเหมือนเดิมครับ
0: ใช่ไหมก็เห็นคุณสุภจีใช่ไหมเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมดีขึ้นไหม
3: ไม่ดีครับ
0: เหรอไม่ดี
3: ไม่ได้ช่วยเราชาวสวนนะครับ
0: เหรอฮะอันนี้เสียงจากชาวสวนเนาะแต่ก็ยังขายได้ปกติเนาะ
3: ครับก็ปกติครับบางวันบางครั้งมาเข้ามาเหมาเนี่ยก็ถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่จังหวะ
0: ดีจังเลยอยากกินจังเลยลุงต๋อยทำไงเนี่ยเดี๋ยววันที่31นี้ไปจันทบุรีที่ลุงต๋อยจะมาไหมที่โรงเรียนคลองกระพงเนี่ยโรงเรียนอะไรนะ
3: คงไม่ค่อยไปไหนที่คนเยอะๆครับไม่ชอบ
0: เหรอไม่อันนี้คนไม่เยอะหรอกไปโรงเรียนไปบริจาคสิ่งของให้เด็ก
3: อ๋อแต่ผมก็มีลุงต๋อยก็บริจาคให้เด็กทั้งฝ่ายสารประจำครับทุกป
0: ีอ๋อเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางไปวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะลุงต๋อยไปบริจาคสิ่งของให้เด
3: ็
0: ก
3: เจอที่โฆษกเขาบอกประกาศอยากกันได้
0: ใช่ใช่ใช่เผื่อว่ายังไงไปแถวนั้นนะเผื่อแบบ
3: อยู่ใกล้ๆกันครับไม่ใกล้กันเท่าไหร
0: ่เหรอใกล้ๆเหรอนี่แวะไปเอาทุเรียนของลุงต่อยด้วยได้ไหม
3: ไม่ต้องมาเอาไปให้เลยดีกว่าฉันจะไป
0: จริงเปล่าลุงต่อยเอามาให้ที่โรงเรียนจริงเปล่าเอาทุเรียนนะ
3: ครับเอาทุเรียนจะเอาเปลือกเนื้อบอกด้วยกัน
0: โอ้ยจริงปะเนี่ยลุงต่อยจะดีจังเลยเอา
3: ให้น้องๆให้เพื่อนในเฟซผมให้ตลอดคร
0: ับ เหรอคะเอาได้หมดทุกอย่างเลยค่ะจะเอาเนื้อเอามาแต่เนื้อก็ได้หรืออะไรก็ได้
3: เอาแต่เนื้อจะเละครับเพราะไม่มีเปลือกหุ้ม
0: โอ้ได้เลยเอาที่ลุงต่อยอยากจะให้พวกเราเลยได้หมดเลย
3: โอเคครับ
0: นะคะโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะลุงต่อยนะ
3: ต้องมีท่าใหม่
0: ท่าใหม่อุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยอยากกินทุเรียนก็ได้กินดูสิคุณผู้ฟังนะคะวันนี้
3: เจ้าของตัวไม่กินนะ
0: เจ้าของ
3: ตัวไม่กินทุเรียน
0: เอาหรอทำไมอ่ะ
3: ไม่ชอบ
0: อ๋อไม่ชอบใช่ไหมจะมีคนที่ไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบอะไร
3: ก็ขายอย่างเดียว
0: ขายอย่างเดียวแต่ไม่ทานเนาะได้เลยลุงต่อยเจอกันนะเราสัญญากันแล้วนะ
3: ครับผม
0: 31พฤษภาคมนี้นะ
3: คร
0: ับนะคะวันนี้ลุงต่อยขอบแรงอะไร
3: จากใจต้นข้าวครับ
0: ได้เลยนะคะอุ้ยเป็นผู้แทนเขาเรียกอะไรผู้แทนหมู่บ้านเลยนะเนี่ยขอเพลงที่หลายๆคนอยากฟังพอดีเลยนะคะ
3: เอาเลยครับ
0: ใช่ใช่
3: เพลงนี้ก็เพราะมาเสียงก็สายชอบเด็กคนนี
0: ้ชอบน้องต้นข้าวใช่ไหมคะได้เลยลุงต๋อยขอบพระคุณมากๆฝากเพลงนี้ถึงใครไหมคะ
3: ให้ทุกคนแฟนคลับของต้นข้าวทุกคนแหละครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะลุงต๋อยขอให้ขายดีๆนะคะ
3: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกันรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค
3: ่
0: ะ
3: สวัสดีครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: ส นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

แฟนๆก็15ลูกทุ่งมหานครครับผมฮอนบ่ครับฮอนบ่อดเอาเด้อวันแรงงานปีนี้นะครับฝันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งครับอีกหนึ่งดวงใจที่มอบให้กับแฟนเพลงนะครับผมเอาเพลงได้ฉลองพร้อมกันดังๆนะครับผมหัว

0: ุณอะไรครับขออนุญาตรับช่อดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะครับ
1: นี่ล่ะค่ะเสียงจากต้นฉบับเลยนะคะพี่สอนสินชัยนะคะเพลงผัวเก่านั่นเองค่ะพี่สอนมาร้องเอาไว้นะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคมปี2558นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อสมุทรปราการนี่เองนะคะขอขอบคุณด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: เอาละค่ะเหลืออีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะเลือกเพลงนี้มาฝากกันคิดถึงบ้านจากคุณพี่จรัญมโนเพชรนะคะชั่วโมงหน้าของหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยค่ะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่รีบโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28สน.ที่มีจุดตัดรถไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.น.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบไปด้วยสน.ท่าข้าม3จุดสน.บางขุนเทียน2จุดสน.สแมดำ2จุดและบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจัดตั้งลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจKick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตปิพยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: มหานคร
11: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
12: มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้จะรับ1สายหน้าใหม่นะคะและตอนนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่ก็มารอแล้วเรียบร้อยนะคะทักทาย1สายหน้าใหม่ก่อนสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
13: จากปูบางศรีราชาจ้ะ
12: พี่ปูศรีราชานี่แนะนำตัวแบบมิสแกรนด์เลยศรีราชาฝนตกไหมพี่ปู
13: ไม่ตกอ่ะจ้ะ
12: ไม่ตกหรอคะแต่ว่าในกรุงเทพนี่โอ้โหครึ้มเลยนะคะแล้วพี่ปูทำอะไรอยู่คะตอนนี้
13: อ๋อตอนนี้ก็มาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนายอยู่ศรีราชาจ้ะ
12: อ๋อเหรอคะ
13: จ้า
12: แล้วปกติพี่ปูอยู่แถวนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
13: ไม่จ้ะเป็นคนต่างจังหวัดจ้ะ
12: อ๋อเหรอคะเป็นคนที่ไหน
13: เป็นคนชัยนาทจ้ะ
12: เป็นคนชัยนาทแต่ว่ามาเป็นแม่บ้านให้กับเจ้านายก็เลยมาอยู่ศรีราชาใช่ไหมคะแล้วนอนที่บ้านเจ้านายเลยเหรอ
13: จ้ะมีห้องพักให
12: ้มีห้องแม่บ้านด้วยโอ้ดีจังเลยเนาะนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางเสียค่าห้องพักอีกเนาะ
13: จ้ะ
12: นะคะ
13: พี่ทาก็ยังสนใจว่าจะมาทำเลย
12: ใช่ไหมทำอะไรอ่ะ
13: ก็เป็นแม่บ้านนี่แหละจ้ะก็งานทั่วไปก็ส่วนมากก็จะเป็นตัดแต่งต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตัดแต่งเครื่องฟ้าถอนหญ้าแซมหวานใบไม้อย่างเงี้ยจ้ะ
12: หมายถึงว่าพี่ทาอยากจะให้พี่ปูทำให้อ่ะหรอ
13: ไม่พี่ทาเขาจะมาทำด้วย
12: เออพี่ทาจะไปเป็นแม่บ้านด้วยอย่างเงี้ยหรอ ไปตัดแต่งกิ่งไม้กล้วยไม้อย่างเงี้ยหรอสงสัยแกจะชอบต้นไม้อ่ะเนาะพี่ทาเนาะชอบธรรมชาติเนาะ จะไปอยู่พี่ปูซะแล้วแล้วก็มีห้องให้นอนด้วยก็ดีเหมือนกันนะพี่ปูเนาะ
13: จ้า
12: เขายังรับสมัครแม่บ้านอยู่ไหมคะเนี่ย
13: ตอนนี้ไม่รับแล้วจ้ะเป็นแล้วจ
12: ้
13: ะ
12: ว้าแย่จังเลยถ้ามีห้องว่างเผื่อว่าพิมนาจะไปอยู่ด้วยคนเหมือนกันแหละเนี่ย นะคะอ่ะนะคะวันนี้พี่ปูอยากฟังเพลงอะไร
13: นอนฟังเสียงฝนของต่ายอรทัยอ่ะจ้ะ
12: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมเพลงนี
13: ้ก็ทุกเสียงทุกสายของ FM 95เลยจ้ะ
12: ค่ะได้เลยนะคะพี่ปูนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดาก่อนนะ
13: จ้า
12: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
13: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
12: สูตรลดน้ำตาล
13: สูตรลดน้ำตาล
12: ลดเกลือโซเดียม
13: ลดเกลือโซเดียม
12: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
13: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
12: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: และสบู่ไมด้า
13: และสบู่ไมด้า
12: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
13: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
12: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
13: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
12: สาเหตุของอาการ
13: สาเหตุของอาการคันค่ะ
12: เก่งมากเลยนะคะนี่ถามหน่อยสิบ้านเจ้านายนี่อยู่ติดทะเลปะคะ
13: ติดทะเลเลยจ้ะ
12: อุ้ย วิวดีอากาศดีตายแล้ว
13: ตรงข้ามกันก็จะเป็นเกาะสีชังห่างจากเกาะลอยก็ไม่เท่าไหร่เองอะจ้ะ
12: เหรอคะอย่างนี้แปลว่าพี่ปูนี
13: ่ตรงแถวบางพระเนี่ยจ้ะ
12: ดีจังเลยอะพี่ปูนี่นั่งมองทะเลทุกวันเลยเหรอ
13: ทุกวันจ้ะตอนนี้ก็นั่งมองทะเลอยู่จ้ะ
12: ก็ถึงว่าล่ะพี่ทายอยากไปอยู่ด้วย พิมดาก็อยากไปอยู่นะเนี่ยแล้วนี่คือ
13: จะแวะมาเที่ยวได้นะคะ
12: จริงปะคะพี่ปูอยู่บ้านคนเดียวหรือว่ายังไงเจ้านายอยู่บ้านด้วยไหมคะวันนี
13: ้ไม่ค่ะไม่
12: ไปเฝ้าให้เจ้านาย
13: เพื่อนอีกคนนึงอยู่ด้วยกัน2คนจ้ะ
12: อ๋อเหรอคะแล้วเจ้านายไปไหนคะเจ้านายก็อยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเหรออีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอ
13: เจ้านายอยู่บางนาจ้ะ
12: อ๋ออันนี้คือบ้านพักตากอากาศใช่ไหมคะ
13: มีบ้านพักส่วนตัว
12: อ๋อแล้วก็คือพี่ปูไปดูแลบ้านพักให้เจ้านายอย่างนี้ใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
12: อุ้ยอยู่ตรงไหนนะ อุ้ยดีจังเลย
13: อยู่ตรงบางพระจ้ะ
12: บางพระใช่ไหม
13: จ้า
12: ดีจังเลยถ้าว่างๆเดี๋ยวแวะไปแถวนั้นนะนะคะ
13: ได้เลยจ้ะ
12: แวะไปหาพี่ปูนะ
13: จ้า
12: ขอบคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
13: จ้า
12: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: เอาละเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีเนาะได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆมองไปเห็นธรรมชาติเห็นทะเลเห็นอะไรอย่างเงี้ยชอบจังเลยอ่ะถึงว่าล่ะทำไมพี่ทาก็ถึงอยากไปเป็นอย่างงี้นี่เองคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะพี่ปูขอเพลงนอนฟังเสียงฝนเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันเลือกเพลงดีกว่านะว่านอกจากนอนฟังเสียงฝนแล้วเรานอนทำอะไรกันได้อีกนะคะ

0: พาเรทชุดนี้เป็นยังไงกันคะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนนะคะนอนอยู่บนที่นอนนอนแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะเพลงแรกเลยนอนฟังเสียงฝนก่อนนะคะเพลงนี้จากพี่ต่ายอรทัยหลังจากนั้นนะคะเราก็นอนฟังเครื่องไฟกันต่อนะคะเสียงร้องจากพี่สุนารีราชสีมานะคะพอนอนฟังเสียงฝนแล้วนอนฟังเครื่องไฟก็แล้วมันเป็นยังไงมันนอนบ่หลับค่ะนอนบ่หลับนะคะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะและปิดท้ายนะคะกันด้วยผลงานจากพี่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนนะคะนอนไม่หลับทำไงร้องไห้ซะเลยบนที่นอนนี่แหละ นี่นะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังคงขอเพลงมาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะ SMS ก็เพิ่มเติมเพลงมาได้ช่องทางนี้เลยนะคะมาช่วยลงคะแนนนะคะให้แก่ศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะขอเพลงเข้ามานี่นับเป็นคะแนนด้วยนะคะทาง SMS ตรงนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงเมามอยพูดคุยกันได้ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ก็ได้หรือว่าจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กันก็ได้แล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าสิ่งของอะไรนะที่คนเนี่ยมักจะชอบเอาไปใช้ผิดประเภทเป็นประจำเลยนะคะลองตอบมาหน่อยนะคะลองนึกดูซิว่าเอ๊ะอะไรนะที่เราเคยเห็นผ่านๆตานี่เขาชอบเอามาใช้ผิดประเภทนะคะบอกมานะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยววันนี้คำตอบของใครโดนใจนะคะให้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วนะคะเตรียมตัวกันให้ดีมาแล้วมาแล้วรถไฟนะคะมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเรียกหลังไมค์ขึ้นเป็นแบบแรปโยนะคุณผู้ฟังอ่ะพี่จิ๋ว8ริ้วป้าปุ้ยลาดกระบังป้าแป๋วลาดกระบังพี่ก๊อฟบางปูขนมไทยยังตลาดป้ากิ่งบางปะกงป้าตุ๋ยตลาดไทยพี่เดือนมินบุรีนี่นะคะเชิญเลยขึ้นรถไฟกันได้เลยนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะเราอาจจะแรปไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีข้อความมันเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สามารถทำได้นะมันก็ต้องค่อยๆดูกันไปค่อยๆพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะทาง Facebook Live เนาะพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่เลิฟวัชรพรกู๊ดมอร์นิ่งค่ะแม่อ้อยยังอยู่นะคะพร้อมขึ้นทุกขบวนเลยค่ะแม่อ้อยพี่ออยสวัสดีด้วยนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าค่ะพี่นิสาด้วยพี่สันทัศน์ค่ะพี่นูเด็กเส้นเส้นสดนะคะแล้วก็มีพี่ปรีชาผลสุขพี่ลำดวนเจ้านะคะพี่พิพัฒน์บอกว่าประตูน้ำพระอินทร์ฝนตกหนักเลยครับนี่ทักทายขึ้นรถไฟพร้อมสายฝนครับผมนะคะพี่กระพลช่อขาวนะคะคุณแม่ทันวิชาบอกว่าน้องพิมยังไม่ได้กินทุเรียนหรอคะปีนี้เอาจริงๆไหมคุณแม่ก็กินแล้วล่ะนะแต่ว่าก็กินได้เรื่อยๆไงใครเอามาให้ก็เอาหมดกินหมดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะมาได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะตอนนี้เลยค่ะนะคะพี่ออยบอกว่ารังสิตฝนตกแล้ววันนี้นะคะพี่เทพยาผู้ปราบมาน้องมังกรธนัชชนพี่เรินเรินนะคะแล้วก็พี่เดทักสุรินดีเซลด้วยน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงพี่ยูนิคด้วยนะคะพี่มรุตผู้แสนสะอาดนะคะพี่สมพรหมื่นจบนะคะพี่รักนะแมวอ้วนนะคะพี่ขวัญเรือนเอี่ยมใหม่นะคะแล้วก็พี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะพี่ชำนาญภูสวัสดิ์บอกว่าไปด้วยค่ะนะคะพี่มรุตผู้แสนสะอาดด้วยนะคะอ่ะมีอีกไหมหมดหรือยังพี่สวัสดิ์บอกว่า

0: นี่เลยค่ะสองเพลงที่หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครนะคะมหานครเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะอ่ะละสองเพลงนะคะโนราพัทถิ่นค่ะจากพี่แนทราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมนะคะเพลงนี้เนี่ยเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ในมหานครชาร์ตที่19ก่อนหน้านั้นนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะจากพิมดาเองนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18นะคะก็มีหลังไมค์ขอเข้ามาด้วยนะคะมีพี่ก๊อฟในก๊อฟบางปูนะคะแล้วก็มีพี่เดือนจากมินบุรีนะคะมีพี่อะไรอีกเมื่อกี้พี่สวัสดิ์ใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่แสงเดือนเหรอใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอุ้ยหลายคนเลยวันนี้นะคะขอเพลงนี้กันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังขาเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็จะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะหลังจบโฆษณาเดี๋ยวมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2แล้วค่ะนี่พี่เลิฟวัชราพรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวงานสงกรานต์เฟสติวัลสต็อกโฮล์มนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะเขาคือเขาอ่ะพี่เลิฟเนี่ยอาศัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวงานสงกรานต์เฟสติวัลนะคะตอนนี้นี่ต่างประเทศเขากำลังจัดงานสงกรานต์กันเนาะที่น้องลูกตาลไปไงที่ฟินแลนด์ก็มีนะคะที่นี่เนี่ยสต็อกโฮล์มเนี่ยจะจัดวันที่22 23 24ใช่ไหมคะมี3วันเผื่อว่าชาวไทยนะคะที่อยู่ที่สวีเดนนะคะหรืออยู่แถวๆสต็อกโฮล์มนี่ก็ไปเที่ยวกันได้เนาะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะกับคำถามที่วันนี้ถามไปว่าสิ่งของอะไรที่คนมักเอาไปใช้แบบผิดประเภทนะคะนี่พี่กฤตสมนวันบอกว่าเอาสายไฟหรือว่าที่ชาร์จมือถือมาผูกกางเกงหาเข็มขัดไม่เจออันนี้ก็ผิดประเภทนะคะพี่เกณฑ์เจริญพรบอกว่าใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวกันฝนนะคะเออมันก็พอใช้ได้อยู่นะอันนี้มันใช้ทดแทนกันไปก่อนนะเนาะมันไม่มีหาอะไรไม่ได้แล้วนะคะน้องณัฐพงศ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าชามพลาสติกที่เอาไปใส่ไมโครเวฟคะไม่ใส่ในไมโครเวฟครับเพราะว่าเกิดระเบิดใช่ไหมชามพลาสติกที่เอาไปใส่ไมโครเวฟอันนั้นเขาเรียกว่าใช้ผิดวิธีใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีนายกอล์ฟนะคะรองเท้าไซส์45ผมใส่ไซส์47อันนี้ใช้ถูกวิธีแล้วลูกแค่ผิดไซส์นะคะน้องไบนะคะบอกไม้นวดแป้งครับนะคะเห็นบางคนชอบเอาไปทุบไปเคาะนะคะเขาเอาไว้นวดแป้งเขาไม่ได้เอาไว้ทุบใช่ไหมพี่ออยแม่ออยบอกว่าหลอดดูดน้ำค่ะบางคนเอาหลอดดูดน้ำไปแคะฟันผิดวิธีนะคะพี่เลิฟวัชรพรนะคะบอกว่าส้วมแบบชักโครกนะคะแต่ว่าคนเนี่ยชอบขึ้นไปนั่งยองๆเหยียบนะคะแบบชักโครกเขาเอาไว้นั่งเลยใช่ไหมห้ามนั่งยองๆนะพี่รักน้าแมวอ้วนบอกว่าใช้ปากกาครับเอาไปจิ้มเพื่อนอันนี้แกล้งเพื่อนนะคะพี่ประเวศด้วยใช่ไหมมีใครอีกนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ประเวศไม่ได้ตอบมาใช่ไหมพี่เนยจ๋าพี่เนยจ๋าบอกว่าเอาไม้แขวนเสื้อนะคะที่ไม่ใช้แล้วไปปลูกต้นคาลูซีอุ้ยอันนั้นเขาเรียกว่ารีไซเคิลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรประยุกต์ใช้ของเก่านะคะไม่ได้ผิดประเภทหรอกเราเอาไปใช้แบบเกิดประโยชน์เนาะพี่ขวัญเรือนบอกว่าสักกระเบือนี่แหละค่ะที่ใช้ตำน้ำพริกนี่แหละค่ะแต่ว่าเอาไปใช้ทุบน้ำแข็งนะมันหาอะไรไม่ได้แล้วเนาะไม่รู้จะเอาอะไรทุบน้ำแข็งเหมือนกันเนาะหลายๆบ้านก็เป็นส่วนแม่บ้านนะคะจะใช้สักกระเบือเอาไว้ตีหัวแฟนเจ้าชู้หรอโหดร้ายมากเลยพี่ขวัญเรือนนะคะแล้วก็มีพี่นิสานะคะบอกว่าน้ำโค้กค่ะคุณแม่เอามาผสมน้ำยาล้างจานแล้วเอามาขัดหม้อดำๆแม่บอกว่าช่วยขจัดคราบได้อันนี้ถือว่าเป็นการใช้ผิดประเภทที่เกิดประโยชน์นะก็ได้อยู่นะคะมันใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าวันนี้ให้คนนี้ก็แล้วกันนะพี่บีโซไซตี้เขาบอกว่าเคยเห็นนะคนเอาแปรงขัดห้องน้ำไปใช้ล้างกระทะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบเอาแปรงขัดห้องน้ำไปใช้ล้างกระทะอย่างเดียวไม่ได้เอาไปขัดห้องน้ำด้วยอันนี้โอเคแต่ถ้าเอาไปขัดห้องน้ำแล้วมาใช้ล้างกระทะอีกอันนี้ไม่โอเคนะอย่าหาทำนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะอะไรอ่ะเอาอันนี้พิมดาเคยเห็นนะเขาใช้เอาผ้าไปตากบนเครื่องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันใช้ออกกำลังกายแล้วคุณเอาผ้าไปตากเป็นเราตากผ้าไปเลยนะคะพี่เพชรบอกว่าเตารีดทอดไข่ดาวนะคะพี่ธนเดชบอกเอาครีมล็อกมาตีตะปูแทนค้อนนะคะนะมีหลายๆคนเลยหลายๆคนเลยที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะอะไรน่ะพี่สามารถใช้น้ำยาล้างจุดซ่อนเลนส์มาล้างหน้าใช่หรอใช่หรอคือไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นน้ำยาจุดซ่อนเลนส์เนาะพี่สามารถไม่รู้ไงก็เลยเอามาล้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะอ่ะสนุกสนานกันไปนะพี่บีโซไซตี้อยากฟังเพลงอะไรก็ขอเพลงตามหลังมาได้เลยนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเลือกเพลงนี้ทิ้งท้ายค่ะคนเลวที่รักเธอจากพี่ปนัดดาเริงวุฒิถ้าเกิดว่าเราอยากจะด่าใครคุณผู้ฟังแนะนำวันนี้ให้ใช้ใส่คำว่าไอ้เต้าเข้าไปมันจะดูน่ารักไอ้เต้าคนเลวไอ้เต้าคนเลวที่รักเธอดูน่ารักขึ้นไหมชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งพิมดาจะพาไปม่วนค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีผบ.ชน.ประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหาฝ่ายค้านแฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเมงจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าเผยหลักฐานมัดตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอเรือให้กรรมธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.ค่ะส่วนกลางก็จัดในจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามบุญโสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
8: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริภาธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
6: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ในแรงงานอย่างเข้มข้นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการผลิตการส่งออกความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
8: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติ ได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกมิ่งจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผังโครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างขบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสภณสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบตามพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งข้อคำถามค่ะนายโสภณก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแต่หากศาลมีคำชี้ขาดนะคะว่าไม่ยกคำร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอให้การหลังจากที่พรรคภูมิใจ ไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสพลบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสพลค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสพลบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่าตั้งแต่เป็นส.ส.จนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญส.ส.ออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นดินหนึ่งในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบภาพขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้นหนึ่งมาที่ชั้นB1ในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะนายสมพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
10: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะด้วยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Passผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
8: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วย ยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
11: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
12: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
13: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
12: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
13: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
12: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
13: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
12: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
14: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
10: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
8: ไปกันที่นายตรารัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช. ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
10: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงิน50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
8: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับรฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางในอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตและขบวนรถเร็วที่169170กรุงเทพอภิวัตยะลากรุงเทพอภิวัตค่ะ
10: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษากำลังปั่นป่วนหนักนะคะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุการณ์จุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคที่โรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตค่ะก็คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมค่ะในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอิ ีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
8: ในขณะที่การนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนจนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคีวูลงไปทางใต้สู่จังหวัดเซาท์คีวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและสุดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
10: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันพจนาธนะเทนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
15: สนับสนุนข่าวโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
17: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
18: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
17: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
19: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
20: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
21: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ในห่วงยามค่ำคืนดึกดึกที่เปลี่ยวเหงาใจเช่นนี้นึกถึงสหายสุรากัญชาและใบทองทั้งหลายแต่ไม่มีใครเลยมีแต่หมาเหม็นเบื่ออยู่ตัวเดียว
1: พี่ว่า

0: ว่าไงล่ะพ่อลูกหล่อถ้าอยากจะมานัวต้องเช็คให้ชัวร์กันนะว่าไม่มีแฟน2เพลงนะคะในช่วงของเพลง History นะคะเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นกันที่ว่าไงรูปหล่อจากสยามโมนะคะฟีเจอริ่งกับโยเนียนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนัวจากแองเจลิก้าอาสยามค่ะในช่วงของเพลง History
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอขอบคุณด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะว่าไงรูปร่อนเนี่ยนะคะแม่อ้อยเขาขอมาพี่อ้อยขอมานะคะก็เลยจัดให้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะพี่เบบีใช่ไหมพี่เบอะไรนะพี่บีพี่บีโซไซตี้นะคะเขาร่วมสุขตอบคำถามมาแล้วเขาก็ขอเพลงคืนเหงาเล่าหวานมาก็เลยจัดให้นะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะคะฟีเจอริ่งกับพี่ฟ้าขวัญนครนะคะแล้วก็ตามด้วยสวยขยี้ใจด้วยค่ะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะเอาละค่ะรถไฟมาไหมวันนี้รถไฟมาสักนิดนึงก็แล้วกันพี่มารีกิตทวีพี่ TSJ นะคะ JJ แล้วก็มีพี่เรวัชรพรนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อเพิ่งมานะคะพี่ณัฐพงษ์โชติสิริน้องไบสไลเดอร์พี่เนยจ๋าน้องมังกรธนชนด้วยในแทนเทวดาเดินดินด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ออยยังอยู่ด้วยกันเนาะนะคะแล้วก็แม่ออยด้วยนะคะพี่อะไรอีกพี่เสาคำยังอยู่รอดูคนสวยเต้นจ้าโอ้โหตอนนี้ขอยาดมด่วนเลยคุณผู้ฟังเหนื่อยเหลือเกินนะถือว่าได้ออกกำลังกายก็แล้วกันนะคะในช่วงเที่ยงแบบนี้นะน้องแชมป์สีสุขลูกสวัสดีด้วยนะคะน้องแชมป์นะคะแล้วก็หมดหรือยังนะน่าจะหมดแล้วแหละประมาณนี้นะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนเนาะในชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะคะรถไฟขบวนสั้นๆนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาดูพิมดาเต้นกันเนาะมาดูพิมดาออกกำลังกายนะคะช่วงนี้เทรนด์การออกกำลังกายเนาะด้วยการเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยกำลังเป็นเทรนด์มาแรงเลยนะคุณผู้ฟังเนาะสวัสดีพี่มาลัยคนนนด้วยนะคะพี่หนูเพียรภกากูลนะคะแล้วก็หมดแล้วล่ะนี่แหละเท่าที่เห็นก็จะมีประมาณนี้เนาะนะคะคุณแม่ปฐมาด้วยนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณ

0: คุณมากเลยนะคะไปแล้วรถไฟออกกันนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อที่มหานครแฟมิลี่ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 ด้วยนะคะไปแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงกันนะคะก็คือจะมีการไปมอบของนะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆด้วยนะคะแล้วก็จะปิดท้ายกันด้วยมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินและก็ดีเจด้วยนะคะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตค่ะนะคะจากศิลปินลูกทุ่งนะคะอาทิเช่นพี่ท็อปพัสสุพัฒน์นะคะพี่โจโจ้โดมิเนนพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายพี่จอยวิยอนนะคะแล้วก็ดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะมีพี่วสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครนะคะจะไปดูแลน้องๆกันนะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงกันตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะคะถึง14นาฬิกาท่านใดที่สะดวกนะคะอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นนี่ก็สามารถนำสิ่งของนะคะไปร่วมบริจาคได้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะต้องขอขอบคุณค่ะที่ผู้สนับสนุนที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะคุณหมออวยชัยนะคะ Power Stainless Steel ค่ะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้างในว่าม่วงแพร่กษาซอย5ไอศกรีมโดยดีเจอุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกทองม้วนและข้าวสารโดยบ้าน V Club ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันมาด้วยทักทายเมาท์มอยกันนะคะเดี๋ยวเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงนะคะแล้วก็บางเสาร์เนาะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้มาแต่ว่าบางเสาร์ก็จะมีมาจัดกับน้องคริสสมคริสด้วยนะคะแล้วก็บางคืนวันพุธพฤหัสก็อาจจะมีมาบ้างนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่คุณแม่แม่ขอนเข้ามาเยอะเหลือเกินลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตกลางดาวมีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทางนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพรบจราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์

0: นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบเผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเปิดเผยว่ากองทบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นวันนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ก็ถ้าเปิด Facebook Live นะก็จะมีความอมชมพูเป็นออร่าวิงวิงขึ้นมานะครับอุ๊ยแต่ละเพลงนะครับลูกพี่นะครับหวานหวานนะครับผมมีแต่งงานกับพี่ได้ไหมนะครับพี่เสถียรทำมือนะครับรวมถึงเพราะว่าคิดถึงนะจากน้อง X อาสยามนะครับแล้วก็มีงานจากพี่ก๊อตด้วยนะครับขอโทษที่คิดถึงนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมเป็นวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะครับนะก็ใครที่เข้ามาทักทายกันในช่วงชั่วโมงแรกผมบอกเลยนะว่าทาง Facebook Live เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมนะฮะก็รีบเข้ามาส่งรายชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะแต่รีบเข้ามานะครับแว็บเข้ามาแป๊บนึงก่อนก็ได้นะครับนาที2นาทีนะฮะเข้ามาที่แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็เข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็กดฝากกดแชร์ด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆเราได้ดูด้วยนะครับนะรวมถึงนะครับแม่นะครับวันนี้เห็นแม่แล้วหลายท่านนะครับแม่เข้ามาขอเพลงเพิ่มได้เลยนะครับลูกๆของเราบ้านไหนด้อมไหนนะฮะก็เลือกมาขอเพลงทิ้งไว้ก่อนนะครับแม่จะไปกินข้าวไปนอนไปซักผ้าไปตากผ้านะครับก็ไม่เป็นไรขอเพลงไว้แล้วสบายใจนะครับนะแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้ช่วงเวลาว่างๆนะครับรวมถึง

0: พี่ๆที่เคารพของผมทุกท่านนะครับช่วงบ่ายโมงนะกินข้าวเสร็จแล้วก็แวะเข้ามานะทักทายคอมเมนต์กันนะฮะก็เรียนเชิญนะครับเวลาน้อยก็เข้ามากดที2ทีก็พอนะฮะแล้วก็ไปลุยงานต่อแล้วก็เวลาที่เฮียมีโอกาสเนี่ยก็จะรีบก็ไปทักทายชาวคณะที่เคารพของเรานะฮะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะของเราเนี่ยแหละนะฮะอ้าวยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับมีเอาพี่เนยจ้านะครับมีพี่หลองนะครับพี่อดิศักดิ์นะฮะพี่จิตตาพี่มนทาพี่ชินจังพี่เอสเบเกอรี่พี่มงคลชัยพี่บุญหลายพี่ใจบุญใจดีมีพี่น้ำหนาวพี่นงรักนะครับพี่สายชนพี่รักคณาพี่เหมือนมะม่วงไงนะไม่ร่วงก็โดนสอยนะครับผมชอบชื่อพี่มากเลยนะครับผมพี่อนันดานะครับผมพี่ทิติการนะครับพี่สมหวังพี่ชัยนะฮะพี่ใจบุญนะครับมีเจนานะฮะพี่เออินทิราพี่มาลิกิตทวีพี่อัคพลนะฮะมีพี่เชนสายลับนะฮะพี่วิชามาลินะครับพี่สำเนียงพี่กุลดาพี่ปทุมวดีพี่วันนีพี่ดวงเดือนพี่ทิพาพรพี่จงนิกรพี่สุนีพี่วันวิสาพี่ออสสามย่านปกติเป็นคุณยายวันนี้เป็นพี่นะครับผมพี่สิริพรก็มาแล้วนะฮะทีนี้ก็มาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่กล้วยชูไพรนะครับมีน้องนับดาวนะพี่ดวงเดือนพี่วันนีนะครับพี่จิราพรนะครับนะพี่อรุณแสงสอนเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีพี่กิมหลีนะครับนะพี่กล้วยนะพี่ชายข้างวัดนะครับพี่หนูริ่งก็มาแล้วนะฮะอ้าวชาวคณะของเราก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันเพิ่มได้เลยนะครับพี่ขวัญเรือนนะฮะมารับโปนะฮะทันนะทันหรือเปล่าผมดูอยู่นะฮะอ้าวนะฮะมีพี่ประคองก็มาเพิ่มนะครับผมแวะเข้ามาเล่นกันครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้นะถ้ายุ่งมากก็เล่นน้อยหน่อยถ้ายุ่งน้อยก็เล่นมากหน่อยนะครับนะยินดีต้อนรับนะพี่พีพี่มนทานะครับวันนี้ก็คึกคักนะครับวันศุกร์แห่งชาตินี่พยายามให้เป็นช่วงที่ชาวคณะของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดนะฮะเพราะว่าช่วง3ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะใครที่ทำงานหนักทำงานเหนื่อยนะตรงนี้เป็นที่พักเลยนะครับนะเวลาเหนื่อยมากแวะเข้ามาเล่น5นาทีมีแรงไปลุยงานต่อนะครับว่างๆก็ค่อยเข้ามาเล่นกันนะครับนะยินดีต้อนรับนะฮะมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงของมาครับในช่วงเฮียมีโชว์นะครับอ่ะวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่องกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับอ่ะเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้ที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายคุยกัน
1: ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักจังเนาะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บุญทินนะครับ
2: คร
3: ับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะครับพี่บุญทินครับ
2: นั่งฟังเฮียบีอยู
3: ่ครับผมพิษณุโลกอากาศเป็นไงบ้างครับพี่บุญทินครับ
2: พิษณุโลกอากาศ 2-3 วันนี้ฝนชุกคร
3: ับ ครับโอ้แต่ทำไมคุยกันไม่ต้องทำเสียงรอขนาดนี้ด้วยครับพี่ผมกดเสียงต่ำแล้วเจ็บคอมากเลยครับพี่บุญทินโอ้ยเสียงรอมากเลยพี่นะครับก็คือฝนตกแบบชุกมากเลย 2-3 วันแหละครับพี่บุญทินครับ
2: สองสามวันมีวันนี้เบาหน่อย
3: อ๋อใช้คำว่าเบาเหรอครับพี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ฉ่ำมากเลยใช่ไหมครับ
2: ฉ่ำครับเมื่อสองคืนที่แล้วเนี่ยทั้งคืนตั้งแต
3: ่
2: ประมาณ1 ทุ่มไปมาจนถึงเกือบ7 โมงครับ
3: อุ้ยเดี๋ยว12 ชั่วโมงเลยพี่พิษณุโลก
2: ฮะ
3: โอ้แสดงว่าลงปล่อย
2: แบบทุ่มกว่า2 ทุ่มถึง3 ทุ่มกว่านี่แรงมากแล้วแต่ประคำทั้งคืน
3: มีหนักเบาแล้วก็แบบปล่อยแบบปล่อยจนถึงเช้าเลย
2: ครับ
3: อุ้งนี้ก็นอนหลับสบายเลยสิครับพี่
2: สบายฮะ
3: เย็นฉ่ำเลยนะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันความฉ่ำนะครับเพราะว่าชาวกรุงเทพบางท่านก็ร้อนหน้าไหม้อยู่นะครับตอนนี
2: ้ครับครับ
3: ตอนนี้ยังนะครับดูแบบฟ้าหลัวๆแต่แบบมันยังไม่ตกอะครับพี
2: ่โอ้
3: ครับ
2: อันนี้ก็ครึ้มอยู่ไม่แดดไม่แรง
3: ไม่แรงใช่ไหมครับ
2: ไม่แรง
3: ครึ้มสวยๆนะพี่เนาะ
2: ครับผม
3: อู้เหมาะกับการฟังเพลงมากเลยครับวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
2: จากใจต้นข้าว
3: จากใจต้นข้าวมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่มอบให้ทุกเสียงทุกสายของแฟนเพลงแถว5นะคร
3: ับ คร
2: ับ ผม
3: ได้เลยครับ
2: พิเศษสำหรับน้องหลังใหม
3: ่ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่บุญทินนะครับผม
2: ครับผม
3: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: วู้ฮู
1: ้ขอบคุณด้วยนะครับนะน้องเบลทรงสิทธิ์นะฮะนี่คือมหานครตลอดที่ติดตลาดนะฮะตอน CJ Super Market Super Concert นะที่จังหวัดราชบุรีนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับวันนี้ครับลูกพี่วันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็ดูฟ้าอึนๆนะครับแบบไม่ได้สว่างจ้าแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบครึ้มจนเหมือนจะตกเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะสภาพอากาศนะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงกว่าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะผมก็ไปส่องที่กรมอุตุนะฮะก็มาออกประกาศล่าสุดเลยตอนเวลา 12:00 นตอนเที่ยงเนี่ยแหละครับนะฮะภาคเหนือครับลูกพี่มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็วันนี้ร้อนสุด 36 องศานะครับภาคอีสานครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้36นะฮะมาที่ภาคกลางนะครับนะวันนี้โอ้ภาคกลางเยอะนะวันนี้เนี่ยประมาณนะครับ 70% เลยนะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับวันนี้ร้อนสุดภาคกลางก็36นะฮะภาคตะวันออกนะฮะก็วันนี้นะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะฮะวันนี้ตกหนัก 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด35องศา

นะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ฉ่ำสุดเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะวันนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% เลยนะแล้วก็ร้อนสุด35

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ชอบซักนะฮะจากน้องต้นข้าวอาสยามนะครับแล้วก็มีบังเอิญมันดายนะครับผมแอนอรดีนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่กุลจากสมุทรปราการนะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับวันนี้ก็อยากฟังเพลงไหนนะฮะลูกพี่เลือกเพลงมันเลยสวยๆนะครับ SMS ก็ได้นะครับ Facebook Live หรือว่าทางหลังไมค์เนี่ยก็จะมาขึ้นมาด้านหลังด้านข้างมาทุกมุมเลยนะที่เป็นช่องทางในการสื่อสารของเราเนี่ยนะครับผมมีหลายจอมากเข้ามาขอเพลงนะครับเราดูแลทุกระดับประทับใจนะครับลูกพี่อยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลง

0: ก็มานะครับจะม่วนๆจะซึ้งๆนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่เดี๋ยวเรามีพาเรทตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันนะฮะแล้วก็ขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
0: เอาย้ำเบอร์ช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู
1: ่โอ้โอ้ปักใต้บ้านเรา
0: ชื่อเพลงนะครับ

ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสียขณะนี้เวลา14:00 น.ค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่23พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานาคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกส

0: สัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอธิพีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ไอ้หมีรักเด็กๆใส่ใจทุกคน
2: ครับผม
3: ใหญ
2: ่โอ้โหครับผมแม่ครบมากเลยพี่นวยทำอะไรอยู่ครับผม
3: ตอนนี้ขับรถแท็กซี่อยู่ครับ
2: ครับเป็นไงว่าวิ่งแถวไหนครับพี่วันนี
3: ้ตอนนี้อยู่แยกเมนบุรีครับผม
2: ครับวันนี้ผู้โดยสารเป็นไงบ้างครับ
3: อ๋อผู้โดยสารเยอะครับผม
2: ครับอุ้ยนี่ยอด
3: แต่ผู้โดยสารไม่ได้ขึ้นนะครับ
2: เดินผ่านใช่ไหม
3: ครับผม
2: อุ้ยแค่นี้กำไรแล้ว
3: กำไรแล้ว เห็นแต่แค่เห็นผู้โดยสาร30แก้นี้ก็ดีใจแล้วคร
2: ับ
3: ผม
2: ครับผมโอ้ชื่นใจแล้วแบบ

0: อุ้ยวันนี้เจอแต่สวยๆอุ้ยชอบเนี่ยทัศนคติดีโอ้วันนี้แถวร่มเกล้าเป็นไงบ้างการจราจรครับพี่หน่วยครับ
1: ร่มเกล้าวันนี้ไม่การจราจรไม่ติดขัดวิ่งสบายสบายครับตอนนี้ผมมุ่งหน้ามารามอินทราแล้วครับผม
0: โอ้ครับผมวันนี้ก็ขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะ
1: ครับตอนนี้ก็ฝนก็ประมาณอีก 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะมีฝนครับผม
0: อ๋อโอ้เดี๋ยวถ้าฝนตกนี่น่าจะเป็นจุดที่ผู้โดยสารเยอะหรือเปล่าพี่ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไปแล้วครับไม่ได้ยุคตอนปี40จะดีกว่าครับผม
0: ครับ
1: พอยุคนี้แล้วก็จะเงียบหายไปเลยครับผม
0: ครับ
1: อายุมันเปลี่ยนแปลงครับ
0: อ๋อมันเป็นยุคไปเนาะพี่เนาะ
1: ครับผม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้เราแบบพออยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้เนาะพี่เน
1: าะก็ตอนนี้ชาวแท็กซี่เพื่อนๆสมาชิกตอนนี้จะอยู่ไม่ได้เลยครับผม
0: ครับเอาไม่เป็นไร
1: เพราะว่าสหกรณ์เขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยครับผม
0: ครับไม่เป็นไรงั้นเราก็เอาตัวรอดเอาให้ได้นะพี่นวยนะ
1: ใช่ครับผม
0: ครับ
1: เอาตัวรอดตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับผม
0: ครับผมนะเอาวันนี้ผู้โดยสารเยอะๆรัวๆนะพี่นะ
1: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลง
1: ของหลวงพ่อรวยของพี่มนแคนแก่นคูนครับ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พี่โดยเฉพาะเลยครับพี
1: ่ขอบคุณมากครับ
0: ความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดกับพี่ครับผม
1: โอ้โหขอบคุณมากครับเฮียหมี
0: ที่พึ่งทางใจมันต้องมีครับอ้าวพี่ครับผม
1: ต้องให้เฮียพูดก่อนครับผม
0: ครับผมงั้นพี่เดี๋ยวผมรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: กับเฮียหมีนะครับเพราะตอนนี้ผมเป็นความจำสั้นครับผม
0: ไม่เป็นไรครับพี่ผมมีโพลอยู่ข้างหน้าครับผมได้ครับพี่นะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรรสน้ำตาล
1: รสน้ำตาล
0: รสเกลือโซเดียม
1: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครก็ชอบ
1: ใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ด้วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เป๊ะมากเลยครับพี่ชุดนี้มอบให้ใครไหมครับ
1: มอบให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กำลังรับชมทางหน้าไมค์และหลังไมค์ด้วยครับผม
0: ครับผม
1: แล้วก็ขอให้สโลแกนปีหน้าขอให้สั้นกว่านี้หน่อยนะครับ
0: เขาเรียกว่าฝึกสมองพี่อันเนี้ยเป็นการฝึกสมองมองในแง่ดีฝึกสมองนะ
1: ปกติผมจำอะไรไม่ได้เลยครับ
0: ครับผมไม่เป็นไรพี่พูดตามเฉยๆนะพี่นวยนะ
1: เพื่อเฮียหมีครับผม
0: ขอบคุณมากมากพี่โอเคเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับผม
1: ครับผม

0: 4เพลงนะครับนะเป็นชุดปลุกใจนะฮะชุดมหามงคลของเรานะนี่คือหลวงพ่อคูณนะฮะจากคาราบาวนะครับนี่แล้วก็มีวอนหลวงพ่อรวยนะครับพี่มนแคนนะครับมีคาถาคุณแผนนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับนะการทัศนะนะฮะแล้วก็มีหลงลับแลพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะเขามีตะกรุดเทวดาขี่เสือนะครับโอ้โหมีของมีความเป็นมงคลนะฮะทั้งหมด4เพลงเลยนะครับนะพอเราฟังเพลงมีกำลังใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปลุยงานของเราต่อนะฮะเพราะว่าพลังใจเรามาเต็มแล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีธนชัยนะฮะก็รีบเข้ามาทายกันนะฮะวันนี้นะครับอาหารของเราจะเป็นอะไรบ้างนะครับนะเต็มๆนะครับน้องนี้คืออาหารอะไรนะครับก็รีบเข้ามาตอบกันเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะมาเฉลยละนะครับแล้วก็พอดีไปเจออีกหนึ่งงานน่าสนใจนะฮะเป็นข้อมูลจากเว็บสนุก .com นะฮะเขาบอกว่าขาดวิตามินอะไรที่ทำให้เราเนี่ยผมงอกก่อนวัยนะครับเขาก็แนะนำนะถึงเรื่องของวิตามินมานะครับลองฟังเป็นความรู้เบื้องต้นดูนะครับนะมีวิตามิน B12 นะครับเพราะว่าเขามีบทบาทในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะฮะแล้วก็ลำเลียงออกซิเจนไปยังรากผมนะครับนะก็คือถ้าขาดไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ผมเราเนี่ยเปลี่ยนสีได้เกิดผมงอกได้นะครับแล้วก็แหล่งอาหารก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมปลานะครับก็สามารถทานได้นะฮะก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของวิตามิน B12 นะครับมีธาตุเหล็กด้วยนะครับนะอันนี้คือถ้าขาดเนี่ยก็เสี่ยงผมงอกแล้วก็ผมร่วงนะครับแหล่งอาหารคือตับผักใบเขียวถั่วธัญพืชนะครับแล้วก็3นะฮะก็คือB9 นะครับหรือว่าโฟเลตนะครับอันนี้ก็ช่วยในการทำงานของเซลล์แล้วก็สร้างเม็ดสีผมนะฮะแหล่งอาหารคือผักใบเขียวเข้มนะครับอะโวคาโดแล้วก็ถั่วต่างๆนะครับแล้วก็4วิตามินดีนะครับนะอันนี้ก็มีบทบาทในการช่วยดูแลนะครับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็วงจรของเส้นผมนะครับนะแหล่งอาหารก็คือแสงแดดไข่แดงแล้วก็ปลานะครับแล้วก็ทองแดงครับไม่ใช่ทองแดงเส้นสายไฟนะลูกพี่นะครับทองแดงนี่เป็นสารอาหารนะครับก็ถ้าขาดไปเนี่ยนะครับก็จะลำบากนะฮะนะฮะผมร่วงอะไรพวกนี้นะครับนะอาจจะทำให้การสร้างเม็ดสีลดลงนะฮะแล้วก็ผมงอกเร็วขึ้นนะครับแหล่งอาหารก็คือถั่วเมล็ดพืชนะฮะแล้วก็อาหารทะเลนะครับนะก็สังเกตนะว่าเอ๊ะผมเรางอกผิดปกติหรือเปล่า

0: นะครับหรือว่าแบบมีผมร่วงง่ายผมบางอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสัญญาณนะครับว่าผิวซีดหรือว่าเล็บเปาะเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มขาดสารอาหารก็พยายามไปกินอาหารให้มันหลากหลายนะครับยังไงก็สำคัญครับคือพอมาบทสรุปเนี่ยก็คือการกินอาหารที่มันหลากหลายแล้วก็ปริมาณที่มันพอดีนะครับแล้วก็แหล่งการผลิตที่มันไม่ได้ไปผัดไปทอดอะไรมากเกินไปต้มนึ่งอุ่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดของอาหารนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสุขภาพของเราวันนี้นะครับสิ่งที่เราเข้าปากในแต่ละคำเนี่ยนะครับพอเรานึกภาพถ้าเรากินไม่ดีเนี่ยไม่ต้องห่วงครับวันพรุ่งนี้อีก1สัปดาห์อีก1เดือนนะครับร่างกายมันก็จะแสดงผลในสิ่งที่เรากินฉะนั้นอยากจะเป็นยังไงก็กินในสิ่งนั้นเข้าไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับแสดงออกนะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆไม่ต้องไปตีความมากมายกินแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์นะครับรับรองร่างกายแข็งแรงครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้ชาวคณะหลายท่านบอกเพราะนะครับนะนี่คือคืนคำนะฮะนวกะนะฮะสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองพี่บรรณวัฒน์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่สุปการนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: สองเพลงนะครับที่ชาวคณะนี่ช่วยเลือกมานะครับโอ้โหใจตรงกันนะครับนี่คือนารีลำพึงนะจากวงฟูนะครับนะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่7นะครับนะน้องนับดาวก็เลือกมาด้วยนะครับนะช่วยดูกันด้วยแล้วก็มีไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์นะครับโอ้เพลงนี้หลายๆท่านก็เลือกกันเข้ามานะครับนะตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่2นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยจ้ะเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือสลัดมันฝรั่งครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะเอาวันนี้คนที่ตอบถูกก็หลายท่านนะครับมีเจเดซี่นะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับมีพี่ดวงเดือนนะครับมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่ป๊อปนะพี่กล้วยชูไพรพี่หนูริ่งนะฮะมีน้องมังกรนะครับมีน้องแชมป์แล้วก็พี่เพ็ญนภานะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าสลัดมันฝรั่งนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีเกมให้ชาวคณะมาเล่นอีกนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้

เป็นช่วงเดียวนะที่ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับเล่นแพ้ไม่เป็นไรครับมีโปรให้คุณเพิ่มขึ้นด้วยนะใครที่อยากยังไม่เคยเล่นก็สามารถกดเข้ามาเล่นได้นะครับมาลุ้นดูเพราะว่ามาครั้งแรกเขาเรียกแจ็คพอตแตกกันหลายท่านนะฮะกดมาได้เลยครับเบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสเข้าเกมนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
3: ยำ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้าน

ขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะส่วนเพลงนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เข้ามาขอเพลงเพิ่มเติมได้เลยนะฮะจะมาหลังไมค์ก็ได้นะครับ Facebook Live หรือว่าทาง SMS ก็ได้นะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากฝันดีฝันเด่นนะจ๊ะหมื่นคำลาจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
1: ้ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันที่25พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทย Plus ถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จโดยกล่าวหาว่าคนถอยกิริยาต่ำทรามข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์ปั้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหาย

0: ้แก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและมิใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไม่ต่างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูทนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อะไรด
1: าวใหญ่แล้ว
0: ไม
1: ่ผมร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วเนี่ย
0: เอ้าก็พอเคยได้ยินกองเชียร์ลำวงมาร้องอะนะ
1: วันละกักวันละเบนโซดาไม่ต้องเขาเมาตาปริบเลยนี่พ่อ
0: แล้วมันร้องไหนแล้ว
1: ร้องอย่างนี้

0: งานจากน้องกุ้งนะครับผมนี่คือเรียมไรเรไรนะฮะแล้วก็มีนาคสั่งสีการนะครับคุณอาวัยพจน์ทศพลนะฮะก็โรโรโจโจเลยนะครับต้นชั่วโมงที่3นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน
0: ์เอามาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็15:15 นนะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะแล้วก็มี1สายตอนนี้มาปูเสือรอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะจ๊ะ
2: คลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวพี่ขวัญ นะครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีค่ะ
0: อ้าวแถวตอนนี้อยู่แถวไหนพี
3: ่อยู่ลงทางด่วนศรีนครินทร์แล้วจ้ะตอนนี้อยู่ในปั๊ม
0: ครับโอเคจอดเล่นเกมก่อนเนาะพี่ขวัญเน
3: า
0: ะ
3: เกมโอ้โทรติดยาก
0: โอ้ครับเป็นธรรมดาครับฮอตเดี๋ยวช่วงนี้มันโทรติดง่ายมากเลยนะพี่ขวัญนะ
3: โอ้ยบอกว่ารักเจ้ารถเมย์มากรถเมย์สายไรเมียสาย95
0: ครับอ่ะมางั้นมาเล่นเกมกันพี่ขวัญ นะครับผมขอรหัสเข้าเกมนิดนึงครับผม
3: ไทยเชฟ
0: ขย่า
3: คุกโรย
0: เข้ม
3: ข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เป๊ะมากเลยครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะฮะเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็มีลูกบอลให้พี่เลือกนะฮะแล้วก็เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับนะพร้อมนะครับพี่
3: ครับผม
0: อ้าวมาลุยเลยครับเขย่าเบาๆสวยๆอ้าวเรียบร้อยนะครับลูกที่1ครับผมคือสีเขียวแล้วก็ลูกที่2ครับคือสีแดงนะครับแล้วก็ลูกที่3สีเหลืองวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1พี่ขวัญเลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเหลืองจ้ะ
0: สีเหลืองนะครับเทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอ้โหไม่ใช่นะครับขออนุญาตเฉลยครับผมมาดูสีแดงครับพี่ขวัญ นะครับผมเขย่าคลุกโรยก็ยังไม่ใช่นะครับโอ้พี่ขวัญวันนี้อยู่ที่สีเขียวนี
3: ่
0: นะครับ
3: ผม
0: เขย่าไทยเชฟไม่ไทยในใจไม่นับ

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวโทรเข้ามาเดี๋ยวมีโปรให้นะพี่ขวัญนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: อ้าวขอบคุณ
1: สบายดีนะคะ
0: สบายดีครับพี่ขวัญครับขอบคุณมากเลยนะที่โทรมาเล่นเกมนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมสวัสดีครับนะก็กดมาเล่นได้ครับผมมีโปรให้เรื่อยๆนะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จำโปรดฟังอีกครั้งคิดถึงใจจะขาด
1: History นะครับวันนี้โอ้โหคิดถึงสุดใจนะครับนะงานจากพี่ชัยโยนะครับคิดถึงใจจะขาดนะครับมีคิดถึงนะฮะจากพี่เสด็จนะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามาทักทายชาวคณะหลังไมค์บ้างนะครับมีป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่พลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนาพี่เหน่งบึงกุมตานันสุโขทัยนะครับนะแล้วก็มีแม่พรรังสิตนะครับพี่นิพนธ์จังหวัดแพร่นะครับมีคุณแบงค์ชลบุรีมีป้ากิ่งบางปะกงนะฮะมีพี่เพ็ญจันทร์ประชาชื่นนะพี่มายูเชียงใหม่พี่บอสบางพลีด้วยนะครับส่วนFacebook Live ของเรานะครับมีพี่หนูเพียรพี่ขวัญเรือนนะครับน้าเมนะครับพี่ขาวดอนพี่กุลดานะครับนะชาวคณะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่พี่ดวงเดือนด้วยนะครับน้องนับดาวก็ยังอยู่นะครับนะเอาน้องมังกรนะครับแล้วก็พี่หนูริ่งนะครับนะพี่ลำพึงด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: งานจากบีศรีอนันต์นะครับคิดถึงนะตัวเองนะครับผมแล้วก็มีด้วยความเต็มใจนะครับหนุ่มสกลนะฮะรวมถึงพี่เดวิดนะครับเกินห้ามใจนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: มาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องของการทำบุญนะในกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะตอนนี้ใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับกับน้องๆ นะครับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะจังหวัดจันทบุรีนะก็ตอนนี้ขาดแคลนหลายอย่างนะครับสีอะคริลิกนะครับทาภายในภายนอกนะฮะแล้วก็ทารั้วโรงเรียนนะครับมีทุนอาหารกลางวันนะครับหรือว่าชั้นวางห้องสมุดนะชั้นวางชุดสแตนเลสนะฮะเครื่องครัวนะฮะก็ไปที่นี่เลยครับบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับบอกเบอร์ช้าๆครับ2420377397ย้ำ2420377397นะฮะก็สามารถมาร่วมทำบุญได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะฮะก็จะมีพี่ๆศิลปินนะครับพี่ท็อปพสุพัฒน์นะมีพี่โจโจ้โดมิเนนแล้วก็มีพี่ปีเตอร์นะฮะ45มีพี่จอยบิยอนนะครับแล้วก็มีพี่ๆดีเจเนี่ยคอยไปดูแลนะใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญก็เรียนเชิญเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณนะฮะด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีพี่ๆใจดีนะครับมาร่วมบุญกันคุณหมออวยชัยนะครับ Power Stainless Steel นะครับ Tescoเอนจิเนียร์นะครับพี่มีพี่จับนะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศครีมนะครับน้องอุ้มกับบางปลานะครับมีลูกชิ้นป้าสีนะครับทองม้วนข้าวสารนะครับบ้านวีคลับนะฮะมีขนมโดนัทนะโดยคุณนิชาพัฒน์นะแล้วก็ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งสยามบีซีเคร็ดนะครับขอบคุณนะฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สุปเปอร์นิด
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยงานจากน้องอุ๋งอิ๋งนะครับพบหมอหน้าห้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะตอนสองทุ่มนะจ๊ะ
2: ร่างกาย
1: รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทั่วเชิงรึกขออภัยค่ะการทั่วเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบ.ตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทางป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจะทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงหมายการติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบอบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตร

0: มาตรที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลัมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สุขครับผมสุขแห่งชาติกันแล้วแหมแป๊บๆนี่หมดสัปดาห์กันแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้เปิดมาด้วยจะไปงานจากน้องเก๋วรรณการต่อด้วยรบกวนเอ็นดูงานจากหนุ่มๆ New Country และปิดท้ายด้วยผักกาดนกเขางานจากพี่อานัสกับฮิตมาราธอนครับ
1: มาราธอน
0: 4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วครับผมกับช่วงของสายชิลฮิวใจสวัสดีครับป้าแป๋ว
2: สวัสดีค่ะหลานโอ๊ต
1: ครับสบายดีไหมครับป้าแป๋ว
2: รุ่นเดียวกันสบายดีรุ่นเดียวกับอะไรเนี่ยหลานป้าแป๋ว

0: ป้าแป๋วหลานป้าแป๋ว
1: ครับ
0: ป้าแป๋ว
1: ผ
0: หล
1: ม
0: านป้าบังอยากจะโทรหาตรงนานแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อคืนก่อนก็โทรหาน้องเพชร
1: ครับ
0: หลานเพชรค่ะ
1: ดีเลยครับผมเนาะแล้ววันนี
0: ้มีมากในความสับมีความสามารถมากนะลูกหล่อ
1: ขอบคุณครับ
0: รวยทรัพย
1: ์โอ้สาธุ
0: รวยทรัพย์ฟังมานานแล้วไม่กล้าโทรเพราะบ้าอายุต้อง80แล้วครับฟังเพลงนี้มานาน
1: รู้สึ
0: กตั้งแต่รุ่นนู้นรุ่นจุ๊บแจงเลย
1: ครับ
0: แต่ไม่เคยขอไม่กล้าขอ
1: โอ้นี่แต่วันนี้มาสะดวกนะ
0: วันนี้โชคดีว่าต่อขอหลานโอ๊ตขออนุญาตเรียกหลานโอ๊ต
1: ได้เลยครับยินดีครับป้าแป๋วแล้ววันนี
0: ้
1: แม่อุตส่าห์ติดสายหน้าไมค์มาร่วมพูดคุยกันอยากแนะนำเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับเนี่ย
0: เคยก่อสร้างค
1: ่
0: ะ
1: เคยก่อสร้างพี่จอยโรมิตนะครับ
0: ค่ะ
1: ป้าแป๋วมอบเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังสักนิดนึงครับให้ใครดีบ้างให้ใครด
0: ี
1: บ้
0: างทั้งดีเจทั้งหญิงทั้งชายรูปหล่อสาวสวยนะแล้วก็หน้าไมค์แล้วก็หน้าไมค์น้องอะไรเนี่ยน้องเมย์ที่น้องอะไรเนี่ย
1: น้องเมย์ครับ
0: ทุกคนแล้วก็ FC 95ทุกคน
1: วันศุกร์แบบนี้แหม
0: ให้มีความสุขให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับจะความเจริญในหน้าที่การงานรูปสวยรวยทรัพย์นะคะรวยด้วยกัน
1: น่ารักจังเลยว่าแป๋วแหมขอบพระคุณมากเลยที่แบบว่า
0: ได้คุยกับ
1: อวยพร
0: ได้คุยกับน้องกับหลานพิมดาแล้วพ
1: ิ
0: มดาจิตใจเพราะแต่ว่านั่นนะเป็นผู้พิการทางสายตา
1: อ๋อครับแต่ก็ฟังวิทยุอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ฟังตลอดเลยเปิดเอสซีก็ไม่กล้าโทรให้เขาไม่กล้าโทรเนี่ยไม่กล้าโทรวันก่อนโทรหาหลานพิมดาแล้วก็หลานอะไรเนี่ยหลานน้องบอสเนี่ย
1: น้องบอสอ๋อครับ
0: แล้วก็น้องนี่น้องอะไรหลานอะไรเนี่ยหลาน
1: ลูกตาไหมครับ
0: อ๋
1: อน้องเพชรอ่ะพี่เพชร
0: ก็รุ่นหลานแล้วน
1: ี่
0: แต่ตอนฟังตั้งแต่นู่นรุ่นจุ๊บแจงอะไรรุ่นเขากระติ่งกันไปนานแล้วแต่ไม่เคยขอให้เขาเป็นผู้พิการทางสายตาอดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลเนี่ยจะเสียมา19ปีแล้ว
1: ครับผม
0: เกษียณมา19ปีแล
1: ้
0: ว
1: ไปเกษียณก
0: ็ก่อนก็ไปขึ้น95นี่แหละ
1: อ๋อไปแบบร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตอะไรอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: นี่ที่ก็ฟังเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าอายุมากแล้วก็ไปทำบุญน้องก็พาไปทำบุญไปอะไรๆไปกินอาหารแต่อะไรก็มีความสุขก็คุยกับหลานพิมดาก็ติดใจ
1: ดีดี
0: ราชบังอยู่ราชบังเนี่ยค่ะ
1: โอ้ดีแล้ว
0: เกษียณมา
1: 19ปีนี่อดีตพยาบาล
0: เนี่ยคุณจะเป็นพยาบาลอยู่ราชานุกูลยังไงแต่ก่อนก็ไปเนี่ยขึ้นไปที่ร่วมงานเนี่ยขึ้นเก้าห้าเนี่ย
1: โอ้นี
0: ่แต่ก่อนตาดี
1: ครับผมป้าแป๋วไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าสะดวกก็โทรมาขอเพลงได้เรื่อยๆเลยนะครับจะฝากหลังไมค์ก็ได้หรือว่าถ้ามีโอกาสก็ได้ออกอากาศหน้าไมค์เนาะ
0: ครับนี่เพิ่งครั้งแรก
1: กับหลานโอ๊ตกับน้องโอ๊ตใช่ป้าแป๋ววันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันนะ
0: ค่ะให้เจริญ
1: โอ้สาธุนี่คุณผู้ฟังหลายท่าน
0: คุณผู้ฟังเสียงนาน
1: ครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็บอกว่าป้าแป๋วเสียงยังสาวอยู่เลยอายุ80จริง80จริงหรือเปล่าเสียงสดใสดีมีความสุขมากๆนะครับป้าแป๋วเชิญกันเลยตามคำอวยพรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่ครับป้าแป๋ว
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่นะครับแหมมีความสุขจริงๆนะครับพูดไปยิ้มไปป้าแป๋วสาวลาดกระบังนี่วัย80แต่ด้วยเรียกว่าอารมณ์นะฮะการพูดการจาของป้าแป๋วนี่ยังสาวอยู่เลยจริงๆมาเต้ยมาเซิร์ฟกันต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะ

0: ช่วงเวลาสายชิวฮิวใจนะครับเมื่อสักครู่ต้องขอบคุณป้าแป๋วจากลาดกระบังด้วยแนะนำเพลงนี้เข้ามาเต้ยก่อสร้างจอยโรเมนครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: 16:32 นกันแล้วนะครับมาขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีกว่าหลังไมค์นี่ยายแสงบางนาแวะมาแล้วพี่พลอยบางกอกใหญ่พี่กุลจากสมุทรปราการครับพี่นีลาซานก็แวะมาเช่นกันนะแม่กอบกุลลาดพร้าว101ครับสวัสดีด้วยคุณแม่แล้วมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่นันเพชรบูรณ์ครับพี่เล็กสิงห์บุรีป้ากิ่งบางปะกงรวมไปถึงคุณชอบเพชรนี่จากลาดหลุมแก้วบอกว่าฝากมอบเพลงนี้ให้หน่อยนะมอบให้ป้าแป๋วเมื่อสักครู่ขอเพลงถูกใจมากเลยคุณพี่คุณพี่ชอบเพชรฝากเพลงฝนพรำที่ลำนารายเข้ามาของพี่ชยามิชัยนะครับส่วนทางไลฟ์สดนี่ก็สวัสดีไปถึงพี่ตั้มด้วยนะวันนี้บอกว่าผมรู้สึกอ่อนล้ายังไงไม่รู้ขอเพลงกระตุ้นหน่อยฮะตื๊ดๆมาเลยนี่คุณปาริตาทักทายด้วยเช่นกันพี่นุเด็กเส้นเส้นสดจากลาดพร้าว101คุณดนุพลเอ๋ยแม่สวยฉายชูสีคนงามคนดีคนเด่นนี่นี่นี่แม่แม่สวยแม่สวยนะแซวกันหน่อยประตูคอนหวันครับมาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันการ์ดบัณฑิตและมีคุณพี่แอลผักดองของน้องดิจเฮียมมีบอกว่าอยากกินขนมจีนจังไม่มีคนไปซื้อให้ค่ะโอ้หลานสาวยังไม่กลับจากโรงเรียนอีกเหรอพี่แอลนะและมีคุณอรุณแสงสอนก็แวะมาแล้วคุณพี่สุวิมลขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอคุณพี่อนุกูลฟังจากยะโสธรนี่ทักทายด้วยนะครับพี่อนุกูลนะ

นะอ่ะคุณพรจากอุตรดิตถ์เช่นกันคุณนิภาพรพี่กดชมนนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยอ่ะประมาณนี้นะครับทางไลฟ์สดมีพี่หนูพินเจ้านครซี่ธรรมราชมาส่งสติ๊กเกอร์ให้นะครับแวบแวบกันมาได้นะทาง Facebook ไลฟ์สด LTMFM 95ส่วนทาง SMS 4689400ทักทายกันก่อนเลยเจอผมเจนีครับวันนี้มาฝากเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีครับประจำนะฮะหนุ่มรองเท้าหน้าห้องเนี่ยแล้วก็มีน้องกุ๊กกิ๊กครับมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังกันอยู่ด้วยจากเชฟพงเจนนี่คุณพี่อรุณแสงสอนก็แวะมาฝากเพลงเช่นเดิมนะฮะเป็นกำลังใจรวมไปถึงอยากฟังเพลงกลางดาวน้องไรอันรวมไปถึงเซิงโนบิตะพี่บุ๋มนครพนมครับมาขอเพลงเทสบอดีวันนี้มอบให้คุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายและทางเอื้อยสาวเบอร์ตองนี่บอกว่าดีเจต้นชั่วโมงเปิดเพลงน่าฮักน่าฮักอ่ะเอ็นดูเอ็นดูแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะฮะขอเพลงรักจะลืมของเสถียรทำมือและเพชรคทาวุฒิสวัสดีไปถึงไอพรอ่อนนุชด้วยบอกว่าติดธุระไปรับเด็กนักเรียนนี่ช่วงนี้มาช้าแต่ดีกว่าไม่มาครับผมมาขอเพลงก่อนเลยเต้ยสั่งลานะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้ละกันเดี๋ยวมาเต้นๆโยกๆกันหน่อยพี่เล็กสิงห์บุรีฝากเพลงนี้เข้ามานะฮะคนใช่เกิดช้าสิริพรอำไพพงศ์

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับเพื่อนเป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตร้องเพลงใหม่ล่าสุดของตัวเองสักเพลงแล้วกันนะครับจนปลื้มใจครับ

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับเมื่อสักครู่กับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะจนปล้นใจงานจากน้องนันอัน

0: ท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ถึงท้ายเรือรักกระดานครับมาริโฮน่าท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังส่วนท่านใดอยากขอเพลงหน้าใหม่โทรมาได้เลยนะครับ02 248 1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัฐผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนด้วย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่กินประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าซึ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารถ้าโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
4: รัฐอัลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐอัลเบอร์ตาแถลงวานีว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีอัลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐอัลเบอร์ตาควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจะทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวโดยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: และกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สามระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วครับผมชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิต FM 95นะคนฟัง 17 นาฬิกากับอีก8นาทีพาเรทเพลงฮิตตอนนี้รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน
1: ้
2: องโอ๊ตคณิตรูปหล่อเสียงหล่อ
1: โอ้โหนี่เติมสโลแกนให้ผมเลยสวัสดีพี่เน่งด้วยนะครับผมขอบคุณที่ถือสายเราด้วยพี่เน่งนี่ฝากเพลงประจำเลยทุกวันขอบคุณจริงๆเลยนะพี่นะเปิดให้บ้างไม่ได้เปิดให้บ้างขออภัยด้วยนะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรค่ะค่ะพี่อยู่ไม่ไปไหนพี่ก็ฟังแต่ FM 95นอกจากพี่จะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ขอ
1: นี่แล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรดีล่ะพี่พาเรทชุดนี้นี่
2: คิดถึงบ้านเกิดของเอกชัยศรีวิชัยค่ะ
1: โอ้ยโดนใจตื๊ดตื๊ดแบบว่ามันมันกันเลยนะพี่นะเดี๋ยวตั้งวงกันเลย
2: จ้า
1: วันศุกร์แล้วอ่ะคิดถึงบ้านเกิดมอบให้ใครเป็นพิเศษเชิญสักนิดนึงครับพี่เน่ง
2: ก็สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยนวมิน95แล้วก็อันนี้เพิ่มขึ้นมานะคะมันมีอาหารใต้ด้วยนะ
1: ว้าว
2: ตัวโก9ตามสั่งก็อยู่นวมิน95อร่อยราคาไม่แพงถูกสะอาดอร่อย
1: นี
2: ่แล้วก็มีอาหารใต้ด้วยนะคะเพราะกินมาแล้ว
1: โอ้โหมีขนมจีนอะไรด้วยมั้ยพี่มีอะไรบ้าง
2: คือผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าวคิดแค่15บาทเองอ่ะ
1: เหรอ
2: แล้วก็ถามทำไมถูกจังบอกผมไม่ขึ้นราคาหรอกครับสงสารลูกค้าเขาเป็นเชฟด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วราคาแบบถูกมากแหมผัดเผ็ดหมูป่า
2: ใช่มีหลายอย่างอ่ะเพราะเมียเขาเป็นคนใต้อ่ะ
1: ครับพี่แม่อยากกินเลยพูดถึงผัดเผ็ดหมูป่าไอ้ยานะก็เดี๋ยวถ้าใครบริเวณแถวนั้นก็แวะไปอุดหนุนก็ได้เนาะอยู่บริเวณไหนนะพี่นะพี่เน่งโปรโมทให้เขาหน่อย
2: ซอยนวมิน95เข้าไปประมาณ50เมตรก็เห็นป้ายแล้วป้ายครัวโก9ตามสั่งค่ะป้ายใหญ่ๆค่ะ
1: ครับพี่นะเดี๋ยวก็ไปอุดหนุนกันได้วันนี้เดี๋ยวก่อนวางสายพี่เน่งมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับผมพอจะจำสโลแกนได้มั้ยพี
2: ่พูดได้จ้ะพูดได
1: ้นี่สุดยอดไปเลยงั้นเชิญพี่เน่งรบกวนนิดนึงครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับ
2: ค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสมุนไพรด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: นี่ขอบคุณพี่เน่งด้วยนะครับวันนี้นะมีความสุขมากๆครับพี่
2: ขอให้น้องโอ๊ตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ
1: โอ้สาธุครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับขอบคุณด้วยนะฮะทางหลังใหม่ที่ฝากเพลงกันเข้ามาหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะส่วนท่านใดอยากเพิ่มเติมก็ยังคงที่จะแนะนำเข้ามาได้ SMS 4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95พี่ประคองบอกว่าฟังพี่หนึ่งพูดเมื่อสักครู่หิวข้าวเหมือนกันนี่ผัดเผ็ดหมูป่าโอ้โหนี่น่าทานข้าวราดแกงเขาจานเริ่มต้นประมาณน่าจะ45ใช่ไหมอย่างที่พี่เน่งบอกแต่ก่อนที่จะไปหิวข้าวฟังเพลงนี้กันก่อนคิดถึงบ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัย

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: อ่ะสีเพลงตอนนี้นะครับมันๆกันอย่าคิดอะไรเยอะเปิดพาเรทมาด้วยคิดถึงบ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยเปิ้มเนียวครับเวอร์ชั่นพิตกแตนชลดาโยกย้ายสายสะโพกจิงริดขาววงเทวันนะและปิดท้ายด้วยสวยไว้ก่อนพี่หลิวอาจาริยาพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเหนือสักนิดนึงนะฮะเปิดใจสาวแต่สวัสดีไปถึงคุณกระแตศรีสะเกษคุณดวงเดือนครับสาวพัทยาเอ้ยสาวปากแดงแม่สวยชายชูศรีบอกว่ารวยไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาต่อกันนะฮะในช่วงเวลาของจอคิวิตครับผมก็ปรับอารมณ์สักหน่อยนะในช่วงนี้ครับขอบคุณกันก่อนเลยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับเพลงใหม่ชั่วโมงนี้ครับที่จะแนะนำงานจากช่างสิทธิ์แสงเพลงคุณฟังก็เป็นสไตล์เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะฮะชื่อเพลงนี้ชื่อว่าจากกันวันยังค่ำนะครับซึ่งได้ครูติงลี่และช่างสิทธิ์นี่แหละเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานโดยโคกอีโดยนะฮะก็เพลงนี้โอ้ถ้าคุณได้เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะก็จะเห็นการกำกับการแสดงนะมิวสิกวิดีโอนี้จากน้องเข้มหัสวีอ่ะดังนั้นแล้วก็ต้องเข้าไปดูกันด้วยนะสำหรับเพลงจากกันวันยังค่ำซึ่งน้องเข้มหัสวีเนี่ยนะฮะก็ได้ลงเล่นรับบทเองด้วยนะสำหรับพระเอก MV เพลงนี้นะฮะก็เข้าไปชมกันได้ดังนั้นแล้วแต่บน FM 95เรามาฟังเพลงนี้กันก่อนจากกันวันยังค่ำช่างสิทธิ์แสงเพ็ง

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เลยสังลาครับเงินจากพี่ที่ทีเล็กแม่หนุ่มหล่อนะกระแสเพลงนี้มาแรงเลยทีเดียวสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10ครับมาลุ้นกันพรุ่งนี้ว่าจะมาอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่ในมหานครชาร์ตหรือจะยังไงนี่พรุ่งนี้ลุ้นกันได้นะฮะกับมหานครชาร์ต2น่าจะรายการจะมารายงานกันตั้งแต่บ่ายโมงตรงเลยนะทุกๆวันเสาร์นั่นเองคุณฟังแต่หนึ่งผลงานเพลงกันก่อนนะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้ขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด

0: เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จากไรอันกาศบัณฑิตครับฟังสบายเลยเพลงนี้ถ้าเราเจอใครที่รู้ใจโดนใจแล้วก็รักเขาเนี่ยก็อยากจะแบบว่าประพฤติปฏิบัติตามเพลงเหมือนกันเนาะอยากจะจับมือเขามาแบบว่าแนบอกอย่างนี้กลางดาวครับไรอันกาศบัณฑิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันครับกับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเพลงนี้จากอัลบั้มชุดนักแขกนะฮะเมื่อปีพุทธศักราช2545จากพี่เบิร์ดธงชัยครับผมบางทีบรรยากาศก็พาเรานะให้ทำอะไรแปลกๆนี่อย่างเช่นแสงดาวทำไมเธอช่างพราวแสงหัวใจฉันเลยต้องสารภาพไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณนันชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณนันชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้22พฤษภาคมเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มีรายงานข่าวว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สัปดาห์นี้พุ่งแตะ 12,700 รายเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มขึ้นนะเป็นรายงานจากสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมราว 12,700 รายนะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าโดยอัตราผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณนะโดยบอกว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจมีสาเหตุหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนเริ่มลดลงโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์จากสายพันธุ์หลัก JN.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดหลักในสิงคโปร์ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ผ่านการตรวจสอบในท้องถิ่นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานโรคติดต่อก็กำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไรก็ดีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในสิงคโปร์มีความสามารถแพร่เชื้อมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ต่างๆที่แพร่กระจายก่อนหน้านี
5: ้คือตอนมันแพร่กระจายแรกๆนี้ก็ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะพี่แล้วที่มันหยุดมันยังไม่หยุดเนี่ย จนดิฉันก็เจริญวัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วค่ะ
4: ผมนี่บวนเดียวเลยเข้าต้นจนถึงปัจจุบันยังอ้อยสามารถจะออกมาได้
5: เมื่อไหร่จะหยุดสักทีตอนแรกก็ดีได้ว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสียงที่ไปมานี่ก็มันก็หลายปีแล้วนะ
4: เข้าข่ายละครับส่วนประเทศไทยครับก็ปรากฏว่าจากการที่ WHO นะองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและพบผู้ป่วยในประเทศยูกันดาที่มีประวัติเดินทางมาจากคองโกแต่ยังไม่ถึงกับระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะยังไม่ถึงประเทศไทยก็ได้ประกาศให้สองประเทศนี้ก็คือคองโกกับยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาตั้งแต่21พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้แถลงนะว่าเราก็ตรวจเข้มในเรื่องของผู้โดยสารต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาทันทีสายการบินเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องลงนะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่คือเราไม่มีการติดไม่มีสายการบินที่ตรงมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดา
5: ค่ะ
4: นะครับแต่ว่าผู้ที่เดินทางผ่านแล้วก็เดินทางมาอะไรต่างๆที่มีประวัติเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรวจตราให้ละเอียดครับ
5: ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนสถานะสุขภาพล่วงหน้าค่ะผ่านระบบ Health Declaration หรือแบบฟอร์มป.8ซึ่งในชาวต่างชาติจะผนวกไปกับระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thai Health Pass ค่ะอีกทั้งสายการบินต้องส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงเครื่องด้วยค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวเลยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยก็คงต้องผ่านเครื่องอะไรต่อมีอะไรมั้งเป็นไข้ภายในกี่วันไหมมีอาการตัวร้อนไหมนะฮะอนาคตหากสถานการณ์การระบาดของโรคมีการขยายกว้างขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่มขึ้นหรือกรณีโรคสงบก็อาจจะประกาศยกเลิกได้เช่นกันนะคะ
4: ครับ
5: ก็จะว่ายังไงอ่ะก็อย่าให้เกิดอะไรขึ้นเด็ดขาด
4: ก็เราก็ติดตามสถานการณ์กันในขณะนี้นะว่ารับรู้รับทราบไว้ว่ามันก็องค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนแล้วก็เราก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่การระแวดระวังเรื่องนี้ก็ต้องให้รัดกุมแต่ว่าในขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็ยังไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะ
5: อีกสัก8-9เดือนนะคะกว่าที่จะพัฒนายาที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ได
4: ้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้ของเก่าก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะอีโบลามันเก่าแก่มากนะอีโบลาเนี่ย
5: คือไอ้เชื้อที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ที่วิตกกันก็คือว่า1ถ้าใครเป็น100คน40คนตายค่ะติดกัน10คนเนี่ยมี4คนที่เสียชีว
4: ิ
5: ต
4: ไม่รอด
5: มี4คนเลยอ่ะเสียชีวิตในบรรดา10คนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีตัวยาที่มันจะรักษาได้ตรงแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่ไอ้ตอนที่โควิดเนี่ยเราก็วิตกกันไม่มีทั้งวัคซีนไม่มีทั้งยารักษาใช่ไหมคะกว่าที่จะมีไอ้อะไรฟูนะคะพี่วิสารทามิฟูเนี่ยในการรักษาได้อ่ะแล้วทีนี้ก็ไอ้ตัวอีโบลาเนี่ยถ้าหากว่าจะรอก็มีการคาดการณ์กันว่าอีก 8-9 เดือนกว่าที่จะพัฒนายาที่จะรักษาได้ส่วนประเทศไทยอ่ะก็อย่างที่รู้กัน

0: ถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวที่เราก็มันก็คนมันก็น้อยลงในช่วงนี้นะคะตะวันออกกลางก็ไม่ได้มากันเกิดมีเรื่องนี้เปาะขึ้นมาอีกไม่รู้จะอีท่าไหนเลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
1: ครับ
0: อย่าได้มีเรื่องอะไรเด็ดขาด
1: เอาเราคุยกันเรื่องโรคระบาดก่อนนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเนี่ยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.วันนี้ได้แถลงนะครับว่าตามมติของกพช.เนี่ยผ่านการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้า progressive rateในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายแนวนโยบายที่กำหนดส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยล่าสุดกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอที่นำมาขอรับฟังความคิดเห็นนะฮะ
0: สี่แนวทาง
1: ก็มีทั้งหมด4กรณีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารายงานให้ฟังว่า4กรณีเนี่ยเราจัดประเภทผู้ใช้ไฟจะต้องจ่ายน้อยลงจ่ายเท่าเดิมจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรกันยังไงนะแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับมาคุยเรื่องค่าไฟกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นการแถลงของดร.ปุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เดี๋ยววงการเขาเรียกกันดร.ลีนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.บอกว่าได้แถลงค่ะหลังจากมติของกพช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติใช่ไหมคะกพช.เรามีทั้งกกพ.กกพ.ก็คือกำกับกิจการพลังงานอันนี้เป็นองค์กรอิสระกพช.อันนี้เป็นการ
1: เป็นการ นโยบายราชการแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำนักงานกกพ.ก็คือเป็นสำนักงานนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐและตามพรบ.ประกอบกิจการพลังงาน2550ค่ะโดยข้อเสนอเนี่ยดำเนินภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา65แล้วก็70ทีนี้แน่นอนล่ะเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ละว่าค่าไฟเราจะไปถึง5บาทถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ครั้งนี้มารายละเอียดแล้วค่ะว่ามันจะไป5บาทได้ยังไงค่ะ
1: ก็มันจะแบ่งเป็น4กรณีนะ4ซีนาริโอโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยนอัตราก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น1กลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำคือใช้ไม่

0: ม่เกิน25หน่วยแรกนะ25หน่วยแรกเนี่ยทุกกรณีศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอัตราเดิมไว้ที่ 2.3488 บาท15หน่วยแรกและ 2.9882 บาทใน10หน่วยถัดไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานหายากคนใช้ไฟขนาดนี้ไม่เกิน25หน่วยเนี่ยนะ
1: จ่ายกี่บาทนะคะไม่เกิน25หน่วยหน่วยละ2บาท100กว่าบาท
0: 2บาท90 2บาท30ประมาณเนี้ยนะ
1: 15หน่วยแรกแค่2บาท34นะฮะ10หน่วยถัดไปแค่3บาทเลยก็แล้วกัน
0: อ
1: 2บาท40กับ3บาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 30บาท
1: 3บาทคูณเท่าไหร่นะฮะคูณ35หน่วย105บาทค่ะ
0: ครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ระดับกลางนะครับก็คือตั้งแต่26หน่วยถึง200หน่วยกกพ.เล็งเห็นถึงการลดภาระประชาชนโดยในทุกกรณีศึกษาจะมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือช่วง26ถึง150หน่วยปรับลดลงประมาณ 0.24 ถึง 0.71 บาทต่อหน่วย24ถึง71สตางค์ช่วงตั้งแต่151หน่วยขึ้นไปไม่เกิน200หน่วยถือเป็นไฮไลท์สำคัญโดยจะมีการปรับลดลงถึง 1.2218 บาทต่อหน่วยจากเดิม 4.2218 เหลือเป็น3.0 บาทในทุกกรณีศึกษาก
1: ลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่เกิน200หน่วยนะ
1: ใช่ค่ะถือเป็นฐานเสียงสำคัญเลยอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือที่ประกาศจะลดไฟถ้ากลุ่มนี้ได้ลดก็คงจะมีผลต่อคะแนนเสียงฐานเสียงพอสมควรนะ
0: ครับก็เหลือสูงสุดนี่เหลือตั้งแต่151หน่วยขึ้นมาถึง200เหลือเพียงหน่วยละ3บาท
1: เหลือแค่3บาท
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีลำดับเขานะตั้งแต่25หน่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีระดับราคาเขาไล่มันมาเป็นขั้นบันได
1: ค่ะ
0: 3กลุ่มที่ใช้ไฟสูงเกิน200
1: ไปถึง400หน่วย
0: 200ถึง400หน่วยขึ้นไปประธานโทษเกิน200ถึง400หน่วยขึ้นไปนี่คือจุดที่แต่ละกรณีศึกษาจะเริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาทิกรณีศึกษาที่1และ2จะคงราคาช่วง201ถึง400หน่วยไว้เท่าเดิมที่ 4.2218 บาทแต่จะไปปรับเพิ่มอย่างหนักหลังจากหน่วยที่400ขึ้นไปโดยกรณีที่1จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.0234 บาทต่อหน่วยรวมเป็น 5.4451 บาท
1: 5บาท50เลยล่ะ
0: และกรณีที่2ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด 1.0357 บาทต่อหน่วยสำหรับหน่วยที่501ขึ้นไปส่วนกรณีศึกษาที่3และ4จะเริ่มปรับเพิ่มราคาเร็วขึ้นตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปโดยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วยและจะมีอัตราสูงสุดที่ประมาณ 4.96 ถึง5บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้าที่เกิน400หน่วยขึ้นไปหรือเพิ่ม 0.54 ถึง 1.03 บาทการไฟฟ้ามองว่าเมื่อดูแล้วจาก4ตัวอย่างควรพิจารณากรณีศึกษาที่4ซึ่งถือเป็นค่าเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยขึ้นไปจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4บาท96สตางค์ถึง5บาทต่อหน่วยครับโดยกราฟการจ่ายค่าไฟในราคาที่ไม่ก้าวกระโดดมากนักซึ่งส่วนมากเป็นประชากรในกทม.และปริมณฑลนะทั้งนี้สำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่22พฤษภาคมคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ erc.or.th คาดว่าจะเริ่ม มีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569ครับ
1: ก็คือคนที่ใช้น้อยก็โอเคใช้ถูกมากถ้าคุณอยู่ได้นะเดือนหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทคุณก็ใช้ถูกมากๆกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือใช้ไม่เกิน200หน่วยจากที่เคยจ่ายอยู่4บาท22สตางค์จะลดลงไปเหลือแค
0: ่3บาท
1: หน่วยละ3บาทเท่านั้นเองตรงเนี้ยจะได้ฐานคะแนนเสียงคนชโยโหฮิ้วรักมากเลยนะคะแล้วก็มากลุ่มที่3พวกที่เกิน4เหรอ200ถึง400เนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้นโดนฟาดไปหน่วยละ5บาท40สตางค์กลุ่มนี้เขาก็คงจะโดนนะคะก็คงจะโดนโบยตีมธรรมดาเหมือนกับมีอ่ะคือมีฐานให้ถอนขนก็จะถอนตรงนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าพวกนี้หนีตายได้ก็คงจะไปติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านประมาณ 200,000 เอาอย่างนี้ก็แล้วกันกลางวันไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทถ้าเอามีแบรนด์หน่อยก็ 300,000 คิดว่าลงทุน 300,000 ประหยัดไม่ต้องก็หนีค่าไฟ5บาทได้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็คงจะทำกันด้วยเพราะว่าคนรอบข้างดิฉันเพื่อนที่สถานีเพื่อนที่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยติดกันหมดเลยค่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกหนูค่าไฟหน่วยละ5บาทนะคะค่ะ
0: ด็อกเตอร
1: ์ยอมจ่ายกัน 200,000 300,000
0: ด็อกเตอร์ภูลพัฒน์เนี่ยบอกอัตราค่าไฟใหม่ซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกๆ5ปีโดยในรอบนี้เป็นรอบปี2569ถึง2573ได้หยิบยกกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชย์จะเป็นรายถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปี2569นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ได้เสนอหลักเกณฑ์และหลักการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.และผ่านความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อมีการอนุมัตินโยบายลงมาแล้วกกพ.ในฐานะที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยนะก็จะนำมาพิจารณาในรายละเอียดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่อไปซึ่งโดยปกติค่าไฟกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจดูเหมือนแพงกว่าครัวเรือนแต่ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทอัตราค่าไฟฟ้าด้วยหากเลือกใช้แบบ TOU หรือว่า Time of Use และมีการใช้ไฟน้อยในช่วงกลางคืนหรือบริหารจัดการพฤติกรรมการใช้ไฟได้ดีก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าได้ส่วนการทบทวน TOU และ TOD จะมีการนำระบบ TOUและ TOD หรือ Time of Day มาทบทวนพร้อมกันกับการปรับโครงสร้างใหม่เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้ไฟฟ้าหรือว่าโหลด curve เปลี่ยนไปเช่นมีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนกันมากขึ้นเป็นต้น
1: ก็คือจะไปทำให้กลางคืนแพงขึ้นอีกหนีไปใช้กลางคืนดีนักไปไล่จับตอนคืนเพิ่มขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็แสดงว่ามันก็มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะที่จะใช้ไฟนะ
1: ไม่อะค่ะคือพอเขาอย่างนี้ฮะพอเขาติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้ไฟกลางวันกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีแสงแดดไงฮะเขาก็จะกรีดผ้าเขาจะซักผ้าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่โดยใช้ไฟตอนกลางวันแล้วเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็คือค่าไฟตอนคืนเขาเนี่ยจะถูกลงค่ะพี่ไพศาลเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าคนใช้ไฟตอนคืนลดลงก็เลยสงสัยว่าจะไปปรับค่าไฟกลางคืนถึงแบบลดลงแต่ก็ให้มันแพงขึ้นหรือเปล่าในเมื่อใช้ไฟกลางคืนกันน้อยเพราะทุกคนมาเปลี่ยนหมดเลยว่าเอาเป็นว่าค่าไฟกลางวันแพงก็แล้วกันแล้วกลางคืนค่าไฟกลางวันแพงตัวเองจะได้ไม่ใช้แล้วค่าไฟกลางคืนให้มันถูกลงค่ะดร.ภูลพัฒน์นะคะท่านโฆษกยังบอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละช่วงของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่ใช้ไฟน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะได้รับประโยชน์จากอัตราที่ถูกลงขณะที่กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟสูงจะต้องร่วมรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ แล้วก็ข้อมูลนี้เป็นเพียงผลของการปรับปรุงและกรณีศึกษานะคะก็ยังต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างรอบด้านก่อนจะมีการประกาศใช้จริงค่ะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มิถุนายนค่ะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกกพ.ก็คือ www.erc.or.th ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลว่าก็คือจะมีผลในรอบบินเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ
0: เดี๋ยวก็พอเขาสรุปได้ว่าจะเป็นซีนารีโอไหนนะแต่ในขณะนี้เขาคิดว่าน่าจะเป็น4ก็หมายถึงว่าจาก500ขึ้นไปนี่มันจะเจอหน่วยละ5บาทใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ใช้ไฟเกิน500หน่วยก็เรามาดูว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะ
1: ที่จะหนักก็คือคนที่เขาอยู่คอนโดค่ะพี่ไพศาลเพราะคนที่อยู่คอนโดเนี่ยถ้าหากว่าห้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้กันมันถึงอยู่แล้วนะคะแต่โอเคก็อาจจะร่ำรวยก็จ่ายแต่ว่าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถติดโซล่ารูฟท็อปได้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่คอนโด
1: จัดเต็มเลยน้ำก็แพงไฟก็แพงก็อาจจะมีผลนะคะแต่ถ้ารวยมากก็ไม่เป็นไรห้องละเดี๋ยวนี้ร้อยล้านกันก็พอได้อยู่
0: ครับก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าก็ถือเป็นคนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่เลยจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ใช้ไฟเนี่ยที่จะได้อานิสงส์แหละไม่เกิน200หน่วยอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะที่จะได้ลดเหลือแค่หน่วยละ3บาทนะ
1: ก็ทำไมต้องลดมากขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่ต้องลดขนาดนั้น
0: หาเสียงเอาไว้หาเสียงเอาไว
1: ้ไม่ต้องลดขนาดนั้นแล้วไม่ต้องมาแบบเหมือนทำโทษเราถึงขนาด5บาทได้ไหมคะไม่ต
0: ้
1: องลดไม่ต้องลดถึงขนาดบาทกว่าๆลดแค่50ตังค์แล้วก็ไอ้พวก5บาทก็ไม่ต้องกินเขาขนาด5บาทได้ไหมคะสัก4บาท50พออยู่กันได้ต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงนั้นลดให้บาทกว่าเนี่ยโอ้โหมันได้ใจมากมากเลยแต่เราก็รู้ทันนะพี่ไพศาลมันก็เจ็บๆยังไงก็ไม่รู้
0: เขาอ้างว่าไม่ใช่นะแต่ว่านักวิชาการเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นระบบนี่แหละเอาคนใช้มากมาช่วยแชร์ให้พวกที่รัฐบาลจะอุ้มจะช่วยคือ เป็นผู้ใช้ไฟน้อยแต่ว่ามันกลุ่มใหญ่รวมๆกันแล้วมันก็รวมๆกันแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลนะที่รัฐบาลต้องแบกไว้เพราะว่าคิดในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงนะแต่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแบกให้กับคนที่ใช้ไฟสูงๆพวก500หน่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ในฐานะบ้านเศรษฐีอะไรกันมากมายผมบอกได้เลยนะ500หน่วยนี่ก็บ้านคนชั้นกลางทั่วไปก็500หน่วยขึ้นหมดแล้วนะติดแอร์สัก2ตัวนี่ก็ถึงแล้วล่ะติดแอร์สักตัว2ตัวนี่น่าจะถึงหมดแล้วครับ
1: อย่างที่บ้าน
0: มี
1: อยู่กัน4คนอยู่กัน4คนก็ถึงค่ะพี่ไพศาลแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองถูกไหมคะก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเศรษฐีอะไรขนาดนั้นฮะถึงค่ะ
0: ครับ
1: เหมือนโดนลงโทษยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
0: เดี๋ยวรอบินค่าไฟมาแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันกับท่านผู้ฟังนะว่าเป็นยังไง
1: โอ้ดิฉันไม่ยอมหรอกเดี๋ยวจะติดโซล่ารู
0: ฟแก้ปัญหาไปเลยนะฮะ
1: ติดไปเลยพี่ไพศาลคุ้มจะตายคุ้มมาก
0: เป็นบ
1: ้
0: านเด
1: ีย
0: วนะใช่
1: คุ้มมากค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคได้ลดภาษีด้วยเอาไปลดหย่อนได
0: ้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะจริงๆประเทศชาติเราช่วง5วัน10วันที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของวีซ่าที่เราจะไม่ใช่ว่าให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยเราได้60วันตัวเลขออกมาเรียนเคลียร์ให้นิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็15วันหลังจากนั้นจะมีผลค่ะประเทศที่อยู่ได้30วันจะมีทั้งหมด54ประเทศนะเช่นตัวอย่างคือออสเตรเลียบาเลนเบลเยียมพูตานเยอรมนีสหรัฐประเทศเหล่านี้อยู่ได้ในตอนออกกลางถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมคะพี่
0: มาทำ

0: ถ้ามาเที่ยวเช่นโอมานเนี่ยก็อยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันนะพี่ไพศาลถ้ามาทำงานแถวซอยสุขุมวิท11เนี่ย30วันพอไหมฮะพี
1: ่มาทำอะไรบ้างนะ
0: ถึงสังขะเนี่ยนะไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไปแม่สอดนะแม่สอดแม่สอดมีเครื่องลงนะฮะ
1: น่าจะต้อง
0: เสี่ยงอีกแหละแถวนั้นเดี๋ยวเกิดข้ามฟากไปไม่ได้กลับมาทำยังไงฮะ
1: ก็ไปนี่ฮะสะดวกที่สุดก็ไปทางใต
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยดูนิดนึง30วันสแตมป์เข้าสแตมป์ออกตกลงมาเที่ยวหรือมาทำอะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือ54ประเทศได้30วันประเทศที่ได้30วันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีพวกจีนลาวรัสเซียติมอร์เลสเต้เวียดนามมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงคาซัคสถานอันนี้ได้30วันที่ได้90วันเป็นการแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้ก็มีอาร์เจนตินาบราซิลเปรูชิลีเกาหลีค่ะแล้วก็14วันก็คือแคมโบเดียแล้วก็เมียนมาอันนี้คืออินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเท่านั้นนะคะประเภทข้ามชายแดนมาไม่ได้ค่ะส่วนวีซ่าออนอะไรเวลก็คืออินเดียเซอร์เบียเบลารุสอาเซอร์ไบจานพวกนี้ค่ะอันนี้คือหลักๆเพราะฉะนั้นก็คือคนอินเดียที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะก็มาขอวีซ่า on arrival แล้วก็ได้15วันนะคะ
1: แล้วเราไปอินเดียเราต้องเราวีซ่ามีไหม
0: วีซ่าต้องทำวีซ่า
1: อันนี้ต้องทำที่สถานทูตเลย
0: แล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนที่เนี่ยจะไปอินเดียก็ไปอยู่เนืองๆนะช่วง 2-3 ปีนี้ก็ไปมา 2-3 ครั้ง
1: ผมเคยไปครั้งเดียวจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยค่ะ
1: การ นะทัวร์จัดการ
0: ใช่ค่ะทัวร์เขาจัดการให้แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเรื่อยเลยค่ะ
1: แต่จำได้ว่าอียิปต์เนี่ยมันเป็นวีซ่าออนอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ผมไปซื้อผมไปจ่ายเงินที่สนามบินมีคนที่เขามารับเขาก็จัดการให
0: ้ค่ะ
1: ไปซื้อเป็นสแตมป์มาแล้วก็แปะติดพาสปอร์ตแล้วก็สแตมป์จ่ายเงินไป
0: นี่ยังจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ยังต้องเอาร่างไปขอวีซ่าเนี่ยสหรัฐยุโรปโอเคแล้วก็พม่าสมัยนู้นนะคะ
1: สหรัฐเนี่ยไปต้องไปเอง
0: สหรัฐเชงเก้นแล้วก็พม่าสมัยนู้นหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปขอที่ไหนอีก
1: ญี่ปุ่นสมัยก่อนไปเองไปเนี่ยที่ตึกตรงสีลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนนะเขาจะมีชั้นเลยชั้นที่ขอวีซ่าญี่ปุ่นนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับที่นั่นแหละของญี่ปุ่นสมัยที่ยังมีวีซ่าครับ
0: ค่ะเดินไปญี่ปุ่นตอนที่ฟรีตอนที่ไม่ต้องทำแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะไม่นานนะจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็คนกับคนไทยที่ฟรีวีซ่าก็ไม่นานแล้วหรอกก
0: ่
1: อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ใช้วีซ่าแต่ไม่ถึงขั้นยุ่งยากอะไรมาก
0: ค่ะช่วงก่อนโควิดนี่เองค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อัปเดตให้นะคะเดี๋ยวก็คอยดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เรารอดพ้นจากอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่แต่ก็มีคนที่เขาบอกเขารักประเทศไทยเห็น BBC รายงานนะคะคนที่รักประเทศไทยอยู่มาประจำรักมากลูกก็มาแต่งงานที่นี่ก็บอกเขาว่ากลายเป็นต้องเดือดร้อนกับเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็บ่นบอกว่าอย่างนั้นผมจะไปกัมพูชากับเวียดนามแทนแล้วล่ะไม่มาแล้วประเทศไทยเดนก็นั่งคิดทั้งวันเลยนะเนี่ยว่ามันแทนก็ได้จริงเปล่า
1: ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยวก็ปรับตัวหน่อยนะ
0: ใช่อ่ะเขาบอกว่าจะให้ไปขอวีซ่ามันก็ไม่สะดวกขอวีซ่าก็ไม่สะดวกเด้งก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยถ้ารักกันจริงนะคะค่ะ
1: ใช่
0: ถ้ารักกันจริงแล้วก็มีเงินแบบชนิดว่ามาเปในประเทศไทยได้ขนาดนั้นมันไม่ยากหรอกเพราะคุณจะทำวีซ่าเด้งคิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีรายงานข่าวโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวา

0: ค่ะ
1: แต่มาแถลงวันนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยกองทัพบกได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพานที่263กองกำลังสุรนารีว่าขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เวลาประมาณ 14:20 นกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพลโทมาลีโสดเชียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงว่ากัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักพนมบักของนะโดยชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนความจริงโดยบอกว่าที่ทีมโฆษกกองทัพบกไทยได้รายงานเมื่อวันนี้ 10:40 นว่าได้ยินเสียงปืน5นัดในพื้นที่ดังกล่าวและกล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาขอปฏิเสธรายงานนี้อย่างสิ้นเชิงและประกาศว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงที่กุขึ้นมาเพื่อเจตนาสร้างความสับสน
0: mm-hmm.
1: อันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะคุณอัน
0: ค่ะอีกแล้วก็เอานักโทษมาอีกงงจริงๆว่าเรามาถึงยุคนี้ได้ไงอะพี่วิสารคะพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำนักโทษมาปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกยังไม่ได้รับรายงานการเข้ามาปฏิบัติงานของกลุ่มนักโทษดังกล่าวในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะมีเพียงข้อมูลการนำเสนอข่าวภายในประเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างเรือนจำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินงานในลักษณะนี้ค่ะในเขตแดนของกัมพูชาคือทหารบ้านก็แล้วก็คงจะสูญเสียไปเยอะนะฮะตัวเลขทรัมป์เคยพูดว่า 3,000 นายใช่ไหมคะมางวดนี้ก็เอานักโทษมาเลยกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองกำลังป้องกันชายแดนมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ตามขั้นตอนอยู่แล้วฟังจากคุณเล็กวาสนาก็ว่าจริงนะคะพี่ไพศาลเราเลยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่านข่าวนี้คุณเล็กบอกจริงเพราะว่านี่ก็ดูแล้วเนี่ยกระแสในกัมพูชาเนี่ยมันยังมีความมันก็เหมือนไทยอะค่ะการรู้สึกว่าแบบรักชาติแล้วก็เราจะไม่เปิดด่านเราจะไม่นู่นไม่นี่เรียกเขมรว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกให้เกียรติชังทางนู้นหนักกว่าเราอีกค่ะพี่ไพศาลทางนู้นหนักกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุณเล็กก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงและนักโทษเขาก็เอาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นทหารบ้านก็น่าจะสูญเสียไปเยอะงวดนี้ก็เอานักโทษนี่แหละมาปฏิบัติงานชายแดนได้ออกมาอยู่ข้างนอกไม่ต้องติดคุกคุกเขมรก็อย่างที่รู้ว่าน่ากลัวขนาดไหนใช่ไหมคะก็มาถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออีกค่ะ
1: จะดาบสองคมไหมนักโทษมันก
0: ็ไม่มีอะไรจะเสีย
1: มัน
0: ไม่มีอะไรจะเสียเป็นนักโทษแค่ได้ออกมา
1: จะยอมตายเพื่อประเทศจะยอมตาย
0: มันพวกนี้มันอาจจะสถานการณ์นั้นเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรหรือให้ทำอะไรแล้วก็เป็นนักโทษก็จริงได้ฝึกอาวุธหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวก็พอเกิดอะไรขึ้นก็จะอ้างว่าเป็นทหารที่ไม่มีวินัยเสียวินัยคือทั้งหมดเนี่ยเรียนคิดว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน่าจะร้องไปที่องค์กรระดับโลกนะคะว่าการทำเช่นนั้นมันถูกหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผบทรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ในขณะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการซ้อมแผนฝึกภาคสนามอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่วิกฤตทางทะเลประจำปี2569ที่ท่าเทียบเรือสอกฤตวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบอกว่าทรก็พร้อม 100% ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยอมรับว่ามีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลังพลของฝั่งตรงข้ามอยู่โดยตลอด
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วก็จะยังไม่มีการเปิดด่านแน่นอนสำหรับในส่วนที่รับผิดชอบโดยกองทัพเรือนะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ก็คงดูแล้วยังไม่มีแววเลย
1: ข่าวมันรู้สึกมันจะมาประมวลในจังหวะพอดีกันอยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีบรรยากาศหรือมันมีความเคลื่อนไหวอะไรในทางลึกที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ใหญ่หรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตครับ
0: คือตอนนี้คุณอนุทินอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะที่ไพศาลเดือนที่แล้วคุณมาเนตก็ไปฝรั่งเศสกำลังเด็กก็คิดว่าเขากำลังชิงไหวจริงพริบอะไรกันอยู่บางอย่างในเรื่องกัมพูชากับฝรั่งเศสเนี่ยค่ะนะฮะเลขาปปช.ลุยสระบุรีไปติดตามคดีหุ้นที่สปก.เขาเจาะจงไปที่สองแปลงใหญ่ค่ะพี่ไพศาลก็คือไร่ภูนับดาวกับวัดป่าชนะใจ
1: ภูนับดาวก็เคยมีกรณีมา
0: หวานใจ
1: อ่
0: ะ
1: ใช่ไหม
0: กรณีหวานใจบอกเรียนตามตรงดิฉันไปมาแล้วนะพี่ไพศาลดูยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะ
1: มันไม่ได
0: ้มันไม่เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ประการใดเลยค่ะมันสวยมากสวยแบบมันควรจะเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะเรียนตามตรง มันอย่างนี้เลยนะคะพี่ไพศาลพี่ไพศาลลงนึกถึงปลายแหลมที่เป็นอุ้งมือเราอะที่ของเขาเนี่ยมันเห็น360องศาแบบซ้ายขวาหมดเลยอะค่ะแล้วมันสูงเป็นเนินไปอย่างเงี้ยมันสามารถมองซ้ายมองขวาได้หมดแล้วเขาก็สร้างอะไรต่อมีอะไรของเขาแล้วใหญ่มากสร้างใหญ่โตทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นร้านอาหารแม้กระทั่งห้องน้ำก็ยังอลังการเลยนะคะแต่เขาก็ทำมีพื้นที่ที่เลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวอะไรกันเป็นร้อยๆตัวเลยแต่ไอ้ตัวอาคารที่มันอลังการมากๆในที่มองไม่ออกเลยอะแล้วเป็นอาคารสไตล์อิตาลีเลยนะคะ
1: เพื่อใช้ประโยชน์อะไรอาคาร
0: เขาทำเป็นร้านอาหารก่อนจะโดนยึดเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาลีอย่างดีใหญ่ๆสวยๆเลยอะค่ะแล้วก็ทำไว้สวยมากสวยจริงๆอะคือสวย

0: แหลมที่มันยื่นออกไปเป็นฝ่ามือเราอะและเห็นรอบหมดซ้ายขวามองลงไปก็เห็นโรงเรียนในเรืออากาศเห็นไฟวับเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: น่าจะซื้อมาราคาน่าจะไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: รอบสองหรือว่ารอบแรกค่ะ
1: แล้วก็มีสำนักพุทธอะไรเป็นสำนักสงฆ์อะไรจุดด้วย
0: พี่เผยสารพูดถึงว่าซื้อมาราคาไม่ถูกนี่รอบสองหรือรอบแรกค่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันผมซื้อมือเดียวรวบรวมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่ไหมคงจะผ่านมาหลายมือนะ
0: รอบมีคดีแล้วหรือยังไม่มีคดี
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
3: ค่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะดิฉันก็นั่งฟังรายการเมื่อตอนบ่ายนั่งเหงาจัดกับคุณอุ้มเนี่ยอู้ฟังแล้วก็ยังอยากจะไปเลยนี่ก็มาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเรียกว่าเป็น The Regent's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคFM 100.5 M-Cord News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนเมืองประสูติก็คือเมืองสองแควที่พิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ดำเนินมาสู่อยุธยาจะเดินทางกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุด Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนดังคนข่าวชื่อดังเลยก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปอาจารย์ทรงฤทธิ์แกก็มีแฟนแบบเดี๋ยวแน่นนะไม่ว่าไปไหนก็จะมีแฟนคลับไปด้วยฮะก็ย้อนรอยอย่างนี้ค่ะเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนก็คือวันแรกเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชซึ่งก็คือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีแล้วก็สเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ก็คือที่พิษณุโลกนะคะวันที่2ของพิษณุโลกเราไปถึงปุ๊บก็ไปกราบพระพุทธชินราชตอนเย็นก็กินข้าวดินเนอร์คุยกันเช้าตื่นมาไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรพอไปเยือนพระราชวังจันทร์เสร็จเราก็ออกจากพิษณุโลกกลับมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็น่าจะถึงเย็นน่ะพี่แสนคะก็ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองซึ่งก็จะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ผ่านพ่อป้อมเพชรยามเย็นเช้าอยู่พิษณุโลกก็เหมือนเสด็จพระนเรศวรเลยแล้วก็มาที่อยุธยามาถึงก็เย็นพอดี
2: ทางอยุธยาไหมทางอยุธยา
3: ใช่ค่ะพอมาถึงอยุธยาปุ๊บก็เที่ยวเกาะเมืองโดยการนั่งเรือแล้วก็นอนที่อยุธยาพอเช้ามาปุ๊บก็พาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยค่ะกลางวันของวันที่3ที่อยุธยานั่นแหละจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคนอยุธยาแท้ๆก็คือคุณดำรงพุฒตาลค่ะซึ่งคุณดำรงพุฒตาลก็เป็นผู้ที่จัดรายการคู่สร้าง

0: ครูสมออนเรดิโออยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวไปอยุธยาเดี๋ยวก็ไปทานกาแฟที่บ้านเวียงเหล็กของคุณดำรงพุทธานนะฮะที่สันเคยไปไหมคะบ้านเวียงเหล
1: ็กยังไม่เคยไปแต่ได้ทราบอยู่ได้ทราบ
0: อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับเลยเราใช้รถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางโรงแรมก็ดีที่สุดในพื้นที่เลยค่ะก็เรียกว่าหรูก็แล้วกันเพราะว่าประเทศเราพิษณุโลกนี่เลิศมากนะคะโรงแรมในพิษณุโลกเยอะค่ะแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาก็ไม่แพง 15,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ0944803076 0943966649 0868251444นะคะนี่แหละค่ะก็ขอเรียนเชิญเลยไปกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะครบหมดเลยแล้วก็ต้องจองด่วนก่อนเต็มนะคะเต็มเร็วคือบางทีพูดไปก็ดูเหมือนเพิ่งประกาศนะคะเขาก็ยังไม่จองพี่ไพศาลโดยปกติคนที่จะไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มว่าตัวเขาได้ยิน105
1: เนี่ยแต่ต้องรวมกลุ่มต้องมีกวนเนี่ยกวน
0: เขาพูดรุ่นนี้เขาจะเรียกกันตัวว่างเปล่าติดเลี้ยงหลานไหมอ๋อหมอนัดเอาไปเคลียร์หมอก่อนเลยอะเขาก็จะผ่านไปสักอาทิตย์นึงเอาไปเคลียร์หมอปุ๊บเขาก็มาทีเดียวก็ RC พอสักพักหนึ่งอ้าวพวกตัวไปกันเดี๋ยวเพิ่มมาอีกถ้าเดี๋ยวเต็มค่ะจะเป็นแบบนั้นค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ทัวร์อย่างนี้ที่พักต้องแบบโอเคเลยล่ะอาหารไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีนะฮะก็ส่วนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็เนี่ยฮะสามวิทยากรเนี่ยสามมุกสามท่านนี่แหละผมรู้จักทั้ง3ท่านเป็นอย่างดีสามท่านนี่3สไตล์เลยมาแบบ3มุกเลยนะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งหมอสุวิทย์ทั้งคุณสุทนคุณสุทนนี่ก็เขาก็ทำคุณสุทนนี่เขาก็ทำเรื่องสายท่องเที่ยวคุณภาพมานานนะในวิยุ 100.5 นะครับ
0: ค่ะวันที่3วันที่4วันที่5ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: กรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ไหมจุลายใช่แล้ว
1: ก็อย่าชะล่าใจนะครับเผลอๆไปปุ๊บพับปุ๊บพับเกิดจำนวนเขาเกิดจะยกทีมกันไปแล้วไม่ครบต้องมาอะไรต่างๆตัดสินใจแต่เนิ่นๆก็ดี
0: ค่ะเพราะหมดจะเต็มนี่เต็มปุ๊บเดียวค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมก็ได้ยินอยู่นะว่าสภาเนี่ยทางคุณโสพลซาลัมเขาจะขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตรวจสารเสพติดกันทุกคน
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มันก็มีการพูดกันว่าตรวจแล้วเจอเข้าไปด้วยฉี่ม่วง
0: โอ้โหเป็นยุงโอเคเอ๊ะเป็นอะไรนะคะ
1: มอร์ฟีน
0: แก้ปวดมอร์ฟีนมอร์ฟีน
1: ก็ร้อนถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาคุณเจตอนุกูลโพคารัตต้องมาชี้แจงนะครับกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะตามนโยบายของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาโดยพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนโดยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เนี่ยพบว่าผลตรวจไม่ได้มีฉี่ม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าตามที่มีการเข้าใจผิดแต่แรกนะครับแต่ทางปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกายเนี่ยแล้วก็2คนไม่ใช่คนเดียวด้วย2คนโดย1คนเนี่ยได้แสดงใบรับรองแพทย์ว่ามีการใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดก็ต้องเอายาไปตรวจดูฮะ

0: ราะว่าเจ้าตัวเองก็คงจะบอกไม่ได้ว่ายามเป็นมันมีฤทธิ์มีอะไรยังไงนะเบื้องต้นได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทานประจำให้ทางปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันก็ได้ประสานสำนักการแพทย์สภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและจะต้องส่งตรวจเชิงลึกหรือไม
1: ่
0: อันนี้คุณเจตในฐานะผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยชี้แจงนะครับ
1: เรามีสิทธิ์ที่จะไปตรวจโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าไหมคะ
0: หมายถึงเรา
1: ทำงานปกติหมายถึงว่าประสานปปส.มาตรวจยาเอาตรวจปัสสาวะเนี่ยค่ะไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมานะเหมือนกับหมอเวลาจะตรวจเลือดเราอ่ะก
0: ็
1: จะให้เราลดน้ำงดน้ำอะไรนะคะให้งดอาหารก่อน8ชั่วโมงก่อนไปตรวจเลือดใช่ไหมคะลองงดไปพอเราตรวจเสร็จแล้วก็ออกมากินทุเรียนเหมือนเดิม ใช่ป่ะ ทั้งหวานทั้งมันข้าวเหนียวด้วยไอติมอีกต่างหากหมอก็ไม่รู้หรอก
0: ก่อนจะไปแล้วงดไอติมงดข้าวเหนียวมะม่วงไปก่อนสักสัปดาห์นึง
1: หมอก็รู้ทันหมอก็รู้ทันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บอกก่อนว่า
0: ผมตรวจประมาณ3เดือนครั้งก็โดนหมอดูทุกทีอ่ะ
1: พี่ยังสูงก่อนเหรอคะ
0: ยังสูงอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับไม่ถือว่าเป็นเบาหวานแต่อยากให้ลดนะครับ
1: เกินร้อยเหรอคะ
0: ของผมเนี่ยมันเดิมไม่ถึงแล้วตอนหลังเนี่ยมันมา103 102อะไรเงี้ยหมอเขาต้องการให้มันต่ำกว่า99ลงมาเพราะผมเนี่ยจะตรวจมีตรวจไขมันมีตรวจน้ำตาลตรวจการทำงานของระบบอะไรนะระบบไตหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่าง
1: ตรวจไตครับเพราะว่าเราทานยาพวกนี
0: ้มันจะมีอยู่4มันจะมี5 6รายการเพราะผมตรวจนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปตรวจจับผมแบบอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็กินยาวันนึงก็ประมาณ 5-6 ชนิดอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ยาของเราคือมันจะมีฤทธิ์ข้างเคียงอะไรทำให้ตรวจเจออะไรยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่เอายาแม่ก็ดูได
1: ้
0: ยาที่ต้องทานประจำยาละลายไขมันยาควบคุมความดันอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีอยู่ครับ
1: ก็เนี่ยก็สงสัยว่าไปเจอสองคนก็คงเป็นมอร์ฟีนที่เขาแบบไม่กินไม่ได้เพราะว่าคงจะปวดมากมันเป็นยาระงับปวดคนหนึ่งเนี่ยมีใบมีพกติดตัวเลยนะคะยืนยันเลยว่าเขาต้องใช้มอร์ฟีนเพราะว่าปวดมาก
0: ครับ
1: ขออนุญาตสงสัยต่อนะถ้าปวดมากขนาดนั้นปฏิบัติหน้าที่ไหวไหมคะพี่ไพศาล
0: เราก็ไม่ทราบเขาปวดอะไรเป็นอะไรยังไงนะ
1: แบบชนิดที่ว่าต้องกินมอร์ฟีนต้องฉีดมอร์ฟีนมาทำงานเนี่ย
0: แต่ผมได้ยินคุณโสพลให้สัมภาษณ์ก็เป็นข่าวเมื่อวานนะว่ามีนโยบายแล้วก็ทันทีแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเขามาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เริ่มลงมือปฏิบัติการละคงประสานปปส.มาแล้วก็ตรวจอันนี้เป็นวิธีถูกต้องเขาแล้วค่อยมาให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์ปั๊บก็เนี่ยก็มีผลออกมาแล้วก็เลือนสนั่นเลยว่าเจอตรวจตำรวจสภามีฉี่ม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงมาชี้แจงในรายละเอียดว่าเขา
1: เป็นมอร์ฟีน
0: เขาใช้มอร์ฟีนอยู่หนึ่งคนเลขคนหนึ่งกินยาสารพัดยาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM
2: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณนันคุณนันครับ
4: พี่ไพศาลครับขอชวนคุยหน่อยเถอะฝ่ายค้านที่เด่นๆเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ถูกไหมคะทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยดิฉันก็เห็นสิ่งที่เขาทำก็คือหนึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพรบ.พรก.กู้เงิน400,000,000,000นะสองเรื่องพรก.อะไรกับสวนกันไปสวนกันมาก็ว่ากันไปสองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ท่านองคมนตรีมานั่งรับฟังการประชุมที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งพอมาต่อมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนแรกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ทำประชามติผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นเดินหน้าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรเลยสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างเรียบร้อยเลยคุณเท้งก็บอกว่าครบรอบ12ปีรัฐประหารนะแม้ไร้รถถังบนถนนแต่สังคมไทยการเมืองยังอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินซัดรัฐธรรมนูญปี60เอื้อชนชั้นนำกลุ่มอำนาจผ่านองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมขอให้ประชาชนร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่กำลังอยู่กันตอนนี้แล้วก็สวนกันไปสวนกันมาเป็นไปได้ไหมคะพี่ไพศาลว่าส่วนหนึ่งก็คือว่ามันต้องจุดพลุอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะรักษาฐานเสียงไว้ในช่วงก่อนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยค่ะผู้ที่แสดงถึงจุดยืนของพรรคอ่ะ
3: ก็มีบางคนก็วิเคราะห์ผมก็ฟังเขานะว่าไอการออกมาเคลื่อนไหวกรณีการประชุมร่วมระหว่างปภ.นะ
4: ค่ะ
3: กับทางคณะองคมนตรีเนี่ยเก้าท่านเนี่ยมันก็เป็นการแสดงจุดยืนที่พยายามที่จะประกาศตัวกลับมาเป็นซ้ายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีคนเขาพูดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนที่อยู่ว่าเป็นวงในอย่างอาจารย์ปิยบุตรหรือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคนรุ่นที่เขากำลังดูเป็นแกนนำของพรรคประชาชนเนี่ยดูเขาลืมเลือนอุดมการณ์ไปจะกลายเป็นคนที่อยากจะเป็นนักการเมืองอาชีพอะไรเงี้ยหวังอยากจะได้เป็นส.ส.มีอะไรต่างๆแล้วก็ดูจะละเลยหรือลดหย่อนอุดมการณ์อะไรต่างๆไปสิ่งที่ควรจะประกาศเป็นจุดยืนสิ่งที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเรื่องของการแสดงท่าทีจุดยืนของพรรคประชาชนออกเป็นแถลงการแล้วคุณเท้งณรพงศ์ก็มีการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมกรณี
4: ใช่ค่ะ
3: กรณีองคมนตรี

0: ีเนี่ยก็เลยคนก็เลยจับมาวิพากษ์แล้วก็ชี้ว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุและผลดังกล่าวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันใช่ไหมครับ
1: ตกข่าวเรื่องคุณปิยบุตรพูดตอนไหนก็ไม่แน่ใจไม่
0: เขาไปรู้สึกคุณปิยบุตรเขาไปโอ้โหเขาสับแรงมากเขาไปออกรายการคุณสรยุทธ์ที่ช่อง3
1: ไอรายการไม่ใช่อยู่มั้ง
0: ไอรายการไอที่เขาออกทางที่เขาออกทางโซเชียลนะที่เขาออกทางโซเชียลเจออาจารย์ป๊อกปิยบุตรมาโอ้โหแต่สับเลยหลายเรื่องหลายจุดควรจะต้องมีการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็ไม่ทำอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วแกก็สัมผัสได้ว่าหลายคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่อยากจะชนะการเลือกตั้งอยากจะได้มาเป็นส.ส.ในสภาอะไรต่างๆ mm-hmm. มันก็วิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังกุมการบริหารอยู่เนี่ยไอ้ความเชื่อจางของอุดมการลดลงนะเอาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันที่เขาวิจารณ
1: ์ก็โดนยุบพรรคข้อหาซ้อก่อนบ่อนทำลายไปถูกไหมคะพี่เวสาน
0: คุณอะไรนะคุณ
1: พิธา
0: ศรีสุวรรณ
1: ศรีสุวรรณก็ไปร้องเรียบร้อย
0: ร้องว่าอันนี้ใช่ไหมซ้อก่อนบ่อนทำลาย
1: คือคำว่าซ้อก่อนบ่อนทำลายเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนที่สุดถึงพฤติกรรมไงฮะและผลของมันก็ออกแล้วแล้วนี่ก็ยังศาลก็ยังปราณีนะคะที่ว่าไม่ได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่ต่อได้ไอ้เรื่องเสนอแก้รัฐธรรมนูญนั่นน่ะแล้วก็โต้เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงวัคซีนโควิดก็ไม่รู้ไปพูดอีท่าไหนมาตรา112ก็โดนเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่อยู่นี่ก็คิดนะคุณปิยบุตรก็คิดเหมือนที่ฉันแหละว่าอยู่เป็นส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทมีผู้ช่วยอีก8คนอาหารก็กินรับประทานฟรีได้ซ้ำไปแล้วอยู่มาตั้งหลายปีดีกับไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่พูดหนักสุดคือคนที่ไม่เหลืออะไรเลยนะพี่ไพศาลคนที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณช่อพนิกาอย่างเงี้ยคุณปิยบุตรอย่างเงี้ยคือเขาพูดอะไรก็ได้ไงฮะเพราะเขาไม่เสียอะไรแล้วแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดอะไรด้วยเหตุที่ว่ามันก็จะต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมีคดีอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้ในเรื่องของผู้ว่ากทม.เขาก็ต้องพยายามแสดงจุดยืนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นค่ะก็เป็นไปได้ก็เผอิญกับพี่คุณปิยบุตรเขาพูดด้วยอะค่ะ
0: ครับแต่ก็ถูกบรรดานักวิชาการของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีทั้งหลายที่เป็นระดับหัวกะทินี่ก็ออกมาซัดคุณเท่งณัฐพงษ์ทั้งหนักเลยนะ
1: มัน
0: กลายเป็นเรื่องที่คุณณัฐพงษ์ก็เลยโดนถล่มหนักหน่วงเลยในขณะนี้ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือไม่ใช่ครั้งแรกมีมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะการที่ท่านองคมนตรีมาประชุมเนี่ยตั้งแต่ปี2562ถึง63ก็มีข่าวคณะองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมาปี65ก็เช่นเดียวกัน68ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ68เนี่ยไปประชุมร่วมวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นมัน62 63 65 68โดยตลอดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่คุณเ
1: จ
0: ๊ง
1: ติดตามอยู่แล้ว
0: คุณเจ๊งรู้สึกเขาก็จะพูดประเด็นนี้เขาก็บอกเขาก็รู้ทำมาตั้งแต่สมัยคสช.แต่ก็อยากจะส่งสารถึงคุณอนุทินว่าถ้าเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเขาว่างั้นนะแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการออกมาที่เปลืองตัวนะเป็นการออกมาที่เปลืองตัวคือการออกมาในลักษณะอย่างนี้ โดยทั่วไปถ้าจะถูกมอง

0: ก็คือมองว่าเป็นการออกมาของผู้ที่ต้องการจะปกป้องสถาบันถูกไหมไม่อยากเพราะว่าก็ใช้คุณเท้งก็ใช้คำว่าไม่อยากจะให้นายกคุณอนุทินเนี่ยไปดึงฟ้าต่ำมีการใช้ศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วยก็หมายถึงว่าไปโหนไปห้อยไปโหนอะไรต่างๆเราจะเป็นการปกป้องสถาบันแต่ว่าเอาเข้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่เขาจงรักภักดีคนที่เขาศรัทธากับสถาบันเขากับซัดคุณเท้งอันนี้แสดงว่าถ้าเจตนาต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่สมตามเจตนาที่เขาต้องการ
1: คำพูดแบบนี้คนจะมองว่าเป็นการ
0: ยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ต้องมองว่าเอ๊ะทำไมนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องแสดงจุดยืนท่าทีที่เขาก็อยากจะปกป้องสถาบันไม่อยากจะให้มันเกิดการผิดหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะ
1: คือความจริงนะคะ
0: แต่ว่าเอาเข้าไปก็มาก็กลายเป็นว่าเอ๊ะกลุ่มคนที่เขารักสถาบันเขาก็มองไปคนละทางนึง
1: คือประโยคเดียวกันนะอยู่ที่ว่าออกมาจากปากคนที่มีจุดยืนแบบไหนการพูดเนี่ยข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะคะหนึ่งใครเป็นคนพูดเวลาไหนการพูดเนี่ยต้องดูกาลเทศะด้วยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถูกที่ถูกบุคคลอันนี้บุคคลก็ไม่ถูกที่ก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่ถูกมันถึงมีการมองได้ว่าเป็นเช่นนั้นค่ะพี่เวสาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องก็จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นปกติอยู่นะไม่ใช่จะเพียงแต่ว่าการมาร่วมประชุมขององคมนตรีอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวนะก็สื่อก็รายงานกันแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็ผมก็ทราบผมก็เคยอ่านข่าวมาว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยพลอากาศเอกสถิตพงษ์ราชเลขาเป็นวันนี้เป็นประธานติดตามการพัฒนาเกาะสีชังรมว.เฮงรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าชลบุรีก็ร่วมลงพื้นที่นะก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อ 8:15 นวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังตำบลท่าเทววงอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายโชตินลินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในองค์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการลงพื้นที่โดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเกาะสีชังผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่โอกาสนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษาลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพงนาลาเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพงศกรยุทธโกวิทนายพีรพลปูรณโชติรองผู้ว่าราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนายปันพัฒน์จันเจริญสุขรองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที
1: ่
0: ก็โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมลงพื้นที่เกาะสีชังโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีรายงานภาพรวมการพัฒนาเกาะสีชังตามแผนแม่บทอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆที่มีการดำเนินการโดยของท่านราชเลขาครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่าย

0: แค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: อีก 9:16 น.ครับครับคุยต่อครับคุณอัน
3: ที่พี่สายคะท่านผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าเวลาค่าไฟขึ้นหรือลงเนี่ยรายได้เป็นของใครคะกำไรเป็นของใครกับรายได้เป็นของใคร
2: ก็ไอ้ไฟเนี่ยคนที่ซื้อไฟรวมมาทั้งหมดเลยทั้งผลิตไฟและซื้อไฟเนี่ยก็คือกฟผ.ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายไฟให้กับผู้จัดจำหน่ายไฟถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็คือการไฟฟ้านครหลวงเขาก็จะมีเรื่องค่าการตลาดเขาก็จะมีอะไรของเขาก็รับมาในราคาต้นทุนบวกของเขาไป
3: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าไฟไปมันก็ต้องกลับไปที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นไอ้เรื่องของการประกอบการของสองการไฟฟ้าเขาในฐานะผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่รับซื้อไฟมา
3: ค่ะ
2: ซึ่งในขณะนี้มันมีค่าที่เรียกว่าเป็นค่า FT ที่เขาแบกไว้ให้เราถูกไหม
3: ค่ะ
2: มันไม่ได้ขึ้นไปตามที่มันควรจะขึ้นทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขายังช่วยแบกไอ้ต้นทุนในส่วนที่ควรจะต้องคิดกับผู้ใช้ไฟแต่ยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนครัวเรือนทั้งหลายที่ว่าแบกเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ยแต่อันนี้คือเงินก็ไปส่วนนี้ครับ
3: คือจริงๆแล้วต้นทุน
2: ถ้าจะขยับไปอีกก็คือว่ามันก็มาจากราคาค่าไฟที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาซื้อมาจากเอกชนที่ปั่นไฟขายให้เขาแล้วก็รวมทั้งไฟฟ้าที่เขาผลิตเองว่ามันมีต้นทุนเท่าไหร่รวมกันไปมัดรวมกันเป็นก้อนเดียวกันทั้งถูกทั้งแพงรวมเป็นก้อนเดียวกันบอกครับ
3: ค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะได้กำไรเพิ่มแต่ทั้งหมดที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเขาสูงกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: เรามีการดูแลผู้ที่มีฐานะยากจนให้ใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะผ่องถ่ายให้คนที่พอจะมีกำลังเนี่ยช่วยรับภาระไปเนี่ยในหลักการที่กำลังจะเกิดขึ้นนะที่ทำให้คนที่500หน่วยจะต้องเจอหน่วยละ5บาทเนี่ยในก่อนหน้านี้มันก็มีกันอยู่แต่ว่ามันกระจายกันค่อนข้างจะคือไม่ต้องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ใช้ไฟเยอะๆก็ไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปแต่ก็ยังจ่ายแพงกว่าผู้ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ในหลักการในขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไปสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยนะตราหน่วยละไม่เกิน3บาทพูดแล้วทำคุณอนุทินเขาว่างั้นใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาอย่างนั้นก็ต้องหาสูตรที่มันจะทำให้คนใช้ไฟไม่เกิน200เนี่ยจ่ายหน่วยละไม่เกิน3บาทสูตรใหม่นี่มันก็เลยต้องทำให้คนที่ใช้ไฟเกิน400 500หน่วยขึ้นไปนะก็ต้องแบกภาระหนัก
3: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องการกำไรเพิ่มแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้คนที่เป็นฐานมากที่สุดที่เขาหาเสียงไว้เนี่ยได้ตามสิทธิ์ที่หาเสียงไว
2: ้ครับ
3: ไม่เกิน3บาท
2: คือมันก็จะมีราคาที่รวมมัดรวมไปเนี่ยว่ามันจะมีรายได้รวมมาแล้วส่งให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเอาแค่นี้2การไฟฟ้าที่เขาจัดจำหน่ายเขาได้แค่นี้ไม่ได้ไปทำให้เขาเพิ่มมากขึ้นไอ้ที่เขาต้องแบกก็แบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่มาบริหารจัดการเกลี่ยในหมู่ผู้ใช้ไฟเนี่ยใครจะใช้ไฟถูกใครจะใช้ไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยมาเกลี่ยกันตามสูตรล่าสุดนี้ครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยก็คือยอด
3: เท่าเดิม
2: ที่เขาควรจะต้องได้ไม่ได้ทำให้ว่าเขาจะต้องได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรจากประการใดครับ
3: เพียงแต่ว่าหักภาระให้เราเป็นคนจ่ายแทนเท่านั้นเองใครที่ใช้มากกว่า
2: ที่วิจารณ์กันก็วิจารณ์อย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่

0: คุณขิงเอกนัทเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าอย่างนั้นเป็นระบบที่เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะไอ้ใช้ศัพท์อะไรก็ได้แบบมัน
1: คอสอะไรนะอะไรคอสเนี่ยค่ะ
0: อะไรคล้ายๆแบบให้คนใช้มากแบกรับแทนคนใช้น้อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ก็ดิฉันคิดว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาได้มาเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ได้ในเมืองด้วยนะพี่ไพศาลก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ฐานของงวดหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
0: พวกบ้านเช่าพวกไอ้บ้านเช่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่200หน่วยเยอะพวกอยู่บ้านเช่า
1: เขาเลือกตรงนั้น
0: อยู่บ้านเช่าห้องบ้านเช่าเนี่ยนะมีบ้านเลขที่แต่เป็นบ้านเช่า
1: ที่แยกมิเตอร์
0: ที่แยกมิเตอร์มาเนี่ยเยอะ
1: ค่ะวันนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์พงศ์สรวยกรที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะ
0: จากเพื่อไทยนะ
1: ใช่ค่ะบอกว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้มีเป็นคนรายงานนอกระบบนะคะสวัสดิการไม่มีกฎหมายแรงงานไม่ได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ปัญหานี้โดยรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่จะให้ไรเดอร์เข้าประกันสังคมได้ค่ะพี่ไพศาลภายใน1ปีจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนี่ก็เป็นไปตามที่คุณอนุทินพูดนะกระทรวงแรงงานใครดูแลนะคะพี่ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
0: คุณจุลพันธ์นะคุณ
1: จุลพันธ์วันนั้นที่น้องเขาแถลงเรื่องที่ว่าจะออกกฎหมายอะไรโดยที่ทำปลดล็อกไปทันที
0: อันนั้นเห็นว่าคล่อมพักไปหน่อยเที่ยวนี้ของพักเขาเลยฮะแถลงได้เลยครับ
1: แล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่าให้แถลงพักใครพักมันไม่ต้องมาแถลงพักอื่นนี่ก็เลยแถลงเรื่องนี้เลยของกระทรวงแรงงาน
0: ได้ตำหนิได้ตำหนิโฆษกไปแล้ว
1: ไปแจกงานข้าม
0: ท่านก็มีพักซึ่งก็มีตั้ง8กระทรวงอะไรท่านใช่ไหม
1: ค่ะแต่ว่า
0: 8รัฐมนตรีไม่ใช่8กระทรวงมี8รัฐมนตร
1: ีจะแถลงค่อมแถลงข้ามในถ้ามันถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหานะคะที่ในศาล
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอนุทินไปเลือกอธิบายแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าม
1: ันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคะ
0: สะเทือนใจท่านรองโฆษกของพรรคเพื่อที่มาจากโควต้าพรรคเพื่อไทยมากนะโอ้ใส่ก็เต็มๆเลยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ถูกกำลังคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังปวดขันเรื่องการใช้โนมินีการมาประกอบอาชีพคนต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไปพูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเปิดให้เขาก็มาทำอาชีพนู้นอาชีพนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตมันก็โหยคนก็ยิ่ง
1: แบบ
0: วิพากษ์วิจารณ์หนักเลยคุณทินเขาเลยต้องกระชากเนี่ยอธิบายแบบกระชากเลยกระชากก็ต้องฉีกหน้าท่านรองโฆษกหญิงท่านนี้หนักเลย
1: ลูกทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็เป็นลูกทหาร
0: นามสกุลอะไรนะ
1: พงศ์สรวยกรจบธรรมศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาเอกด้านกฎหมายค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: เพราะว่าท่านลูกทหารบางทีเห็นนามสกุลเนี่ยพอรู้นะเพราะว่าใช้ราชทินนามไงเช่นถนัดใช้ปืนเก่งระดมยิงพวกนี้จะเป็นท่านหลวงท่านขุนที่ได
1: ้ไล่ศัตรูไกลเหรอฮะ
0: ไล่ศัตรูไกลก็มีมี
1: ใช่ไหม
0: ถนัดใช้ปืนเคยยินไหมนามสกุล
1: ไม
0: ่ถนัดใช้ปืนนามสกุลถนัดใช้ปืน
1: เป็นนามสกุลพระราชทาน
0: เป็นราชทินนามไงเป็นท่านขุนเป็นท่านหลวงอะไรเงี้ยเป็นทหารเนี่ยก็อยู่กรมทหารราบอย่างเงี้ยมากรมทหารราบราดตะเวนอะไรเงี้ยนะในหลวงท่านก็ในหลวงการที่6ท่านก็ตั้งตำแหน่งเลยขุนถนัดใช้ปืนอย่างเงี้ย
1: หลวงประดิษฐ์บาทุกการ

0: อันนี้แปลว่าอะไรบาทุกานี่คืออะไร
1: ท่านก็บาทา
0: อ๋อทำรองเท้า
1: ค่ะ
0: อ๋อเป็นช่างทำรองเท้า
1: ค่ะประดิษฐ์บาทุกาก็บาทาข้าพเจ้าเพราะมากเลยนะคะการแต่งชื่อตั้งชื่ออย่างนี้ได้เนี่ยค่ะฝ่ายค้านอีกขั้นหนึ่งทำไมเพิ่งพูดแล้วจะยังไงต่อคุณชัยชนะเดชเดโชพรรคประชาธิปัตย์วันที่22พฤษภาแกอยู่นครศรีธรรมราชนะคะแถลงว่าพรรคเนี่ยได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนปรากฏว่ามีหลายเรื่องเลยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยค่ะมันเป็นเรื่องใหม่ป่ะไม่แน่ใจคุณชัยชนะบอกว่าเนี่ยพบนะคะว่ามีการเข้ามาทำงานโดยการเอาเงินเทาคาดว่าจะเป็นเงินเทานั่นแหละมาฟอกผ่านธุรกิจในย่านเศรษฐกิจของไทยเช่นรัชดาเหม่งจ๋ายเราว่ามันนานแล้วนะคะ RCA มีการตั้งสถานประกอบการบางหน้าเช่นสถานบันเทิงและ KTV หรูอันนี้ไม่เข้าใจว่าอะไรอะคะ KTV อะคะพี่ในสาร
0: KTV หรูไม่ทราบ
1: KTV หรู
0: ไม่ทราบ
1: ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย KTV หรูหรูเนี่ยร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนแล้วก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจให้คนไทยเป็นนอมินีถือแทนปรากฏว่าพอตรวจสอบกับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่แท้จริงลงทุนกันบางที่เนี่ย30ล้าน100ล้านแต่ปรากฏรายได้มันนิดเดียวถามจริงๆเหอะเอาเงิน100ล้านมาลงแล้วรายได้เท่านี้มันจริงแน่ๆนะสถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาและมีข้อมูลว่าใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดด้วยแล้วก็เปิดโปงพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าโนมินีให้กับกลุ่มทุนจีนอ้าวนึกว่ามีเฉพาะที่เกาะพะงันที่เป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอล
0: อันนั้นเห็นว่าเป็นสำนักงานกฎหมาย
1: อันนั้นเป็น one stop service ให้กับพวกอิสราเอลใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้คุณชัยชนะแกใช้คำว่ารอเมืองนนท์ด้วยนะ
1: รอเรือ
0: เมืองนนท์รอเมืองนนท์
1: คนนี้เคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลบ้าน20กว่าล้านรถยนต์หลายคันที่ผ่องถ่ายให้เครือข่ายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบตกลงเป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่แต่เคยโดนจับเรื่องลักลอบเข้ากัมพูชา
0: น่าจะเป็นคนไทยแต่ว่าเคยพยายามจะลักลอบเข้าไปในกัมพูชาแล้วถูกจับกรมยพานด่านธรรมชาติแล้วถูกจับครับ
1: คุณชัยชนะบอกแล้วปล่อยให้พวกเนี่ยเข้ามาทำลายเศรษฐกิจไทยแบบนี้ไม่ได้นะก็เรียกร้องไปที่ DSI ให้ปราบปรามค่ะตัวเขาเองก็เป็นกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรใหม่หรอกนะคุณชัยชนะที่ใหม่ที่สุดก็คือรอเรือที่แหละก็หวังว่าข้อมูลระดับนี้เนี่ย
0: ไอสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกก็ถูกเพ่งเล็งมีข่าวคราวอยู่เป็นระยะ
1: นานมาแล้วนมนานและไม่ใช่ใหม่แต่ว่าการที่ระบุเลยว่าคอกม้าชื่อรอเรือแล้วก็ส่งข้อมูลให้ DSI อันนี้ดิฉันก็ชื่นชมแล้วก็มีความหวังค่ะว่าน่ากว่าน่าจะมากกว่าที่เรามาพูดว่าอุ้ยตรงนั้นเต็มเลยตรงนี้เต็มเลยตรงนู้นเต็มเลยคือบางทีเราผ่านร้านหมาล่านะพี่วิสารไม่มีคนหรอกเปิดไฟเต็มเลยแล้วใหญ่ขนาดนี้เราดูก็รู
0: ้
1: แล้วไม่ปิดนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:31 นะครับกลับมาช่วงมหานครรอบทิศนะครับอีก10ข่าววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆถึง2ทุ่มนะครับก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่ออยู่กับเรา2คนนะครับพี่น้อง2จอ
2: 2จอจาน
1: ผมจามอนนะครับกิจสวภาคครับ
2: ดีเจก๋วยก๋วยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะ
1: ครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาอัปเดตในช่วงรอบทิศนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศเลยเดี๋ยวรวบรวมมาให
2: ้ค่ะ
1: นะฮะไปกันเลยไหมพี่ไปกันเลยไหม
2: ไปกันเลยค่ะ
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะคะโอ้โหนี่เขาบอกบีบหัวใจมากเลย วัวเนี่ยมันจริงที่มันจะโดนเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์อ่ะเพราะว่ามันวิ่งหนีออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งพล่านหนีตายออกมาเลยอ่ะโอ้เหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แหละศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีวัวตัวเมียเนี่ยหลุดออกมาจากโรงฆ่าสัตว์วิ่งหนีตายกลางเมืองเชียงใหม่เลยแถวย่านประตูเชียงใหม่แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปที่ร้านนวดแผนโบราณร้านนี้เขาก็กลัวว่าวัวจะถูกรถชนและทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายก็เลยแจ้งไปไง สภาพของวัวตัวนี้ก็บอกอยู่ในอาการตื่นตกใจมากเลย ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยประสานงานไปช่วยไปประสานงานกับเจ้าของวัว จนทราบว่าวัวตัวนี้หลุดมาจากโรงฆ่าสัตว์ในละแวกนี้ก็เลยให้ประสานเจ้าของวัวมารับตัวไปเจ้าของวัวก็ได้นำรถบรรทุกพร้อมปืนยาสลบมาดำเนินการเพื่อนำวัวกลับเข้าไปโลฆ่าสัตว์โอ้มีผู้หญิงใจบุญโด่งเห็นเหตุการณ์นี้เลยติดต่อเจ้าของว่าขอถ่ายชีวิตวัวเถอะโดยเจ้าของวัวก็ได้ตั้งราคาไว้ 14,000 บาทแล้วก็ตกลงถ่ายชีวิตวัวหัวแสดงวัวตัวนี้น่ะมีบุญด้วยแหละ
1: มีบุญ
2: เนาะวิ่งออกมาถึงไม่ถึงคราวอ่ะโด่งเหมือนคนเราอ่ะเน
1: า
2: ะไม่ถึงคราวแล้ววิ่งออกมาแล้วปรากฏว่าคนคงวิ่งผ่านมันทั่วหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วกู้ภัยตำรวจก็พยายามติดต่อนะคือติดต่อให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของก็มานำยิงยาสลบแล้วก็กลับไปที่โรงฆ่าสัตว์ต่อคือต้องไปโดนฆ่าอยู่ดีแหละถูกปะโอ้ใจบุญมากมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเห็นเขาได้ข่าวมาเขาติดต่อไปที่เจ้าของขอซื้อเพื่อถ่ายชีวิตวัวโอ้ในราคา 14,000 บาทเอามาดูอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: คร
2: ับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปบางแสนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยประเด็นดราม่าพี่จองกับพี่คาแลนใช่ไหมเขาไปนั่งเก้าอี้ผ้าใบที่บางแสนนะครับตอนแรกเนี่ยโดนเก็บค่าที่นั่งเนี่ย400บาทไปกัน2คนนะ2คนคือ
2: ปกติมัน
1: ตัวละ50ตัวละ50แต่พี่กวนนึกออกไหมเวลาแถวหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะใหญ่แต่มันจะอยู่ติดทะเลเขาจะมี8ตัวบ้าง10ตัวบ้างแล้วก็ไล่มา6ตัว4ตัวมันก็จะอยู่แถวหลังไงเพราะฉะนั้นถ้าไปกันน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าถ้าผมไปกัน2คนแล้วผมไปนั่งโต๊ะใหญ่เนี่ยผมต้องเสียยังไงใช่ไหมถ้าผมไปกัน2คนเนี่ยมันจะเสียแค่ร้อยเดียวแล้วเราไปนั่งโต๊ะใหญ่เขาให้เหรอเขาก็อาจจะขอคิดราคาแบบ8ที่นั่ง400ใช่ไหมนะครับหรือถ้าเราไปกันแบบอาจจะไม่ใช่แค่2คนอ่ะไป4คนไป6คนเนี้ยแต่จะไปนั่งโต๊ะใหญ่แล้วขอจ่ายแค่จำนวนคนเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ฟังใครมีประสบการณ์ก็แลกเปลี่ยนกันหน่
2: อ
1: ยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นว่าพอเขาเก็บ400เนี่ยเต็มแม็ก8ที่นั่งแต่พอรู้ว่าเป็นพี่จองกับพี่คันแรกเนี่ยเขาเอาเงินมาคืนนะพ่อค้าแม่ค้าเอาเงินมาคืนแล้วบอกว่าเข้าใจผิดแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ดารานะถ้าไม่ใช่จองกับคันแรกนะไม่มีทางได้คืนหรอกล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับนายกตุ้ยนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก็สอบถามดูแหละครับว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างไรนายกตุ้ยบอกว่าได้รับรายงานมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเตียงผ้าใบราคาสูงนี่แหละเขาบอกว่าผมก็เป็นแฟนคลับพี่จองกับพี่คันแรกเหมือนกันก็ต้องขอโทษทั้งสองคนด้วยขอโทษแฟนคลับด้วยขอโทษคนที่จะมาเที่ยวบางแสนด้วยนะครับเป็นความเข้าใจผิดจริงๆนายกตุ้ยอธิบายอย่างนี้นะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยผมเห็นว่าพี่จองกับพี่คาแลนเนี่ยนั่งเก้าอี้2ตัวก็ต้องจ่ายแค่ร้อยหนึ่งนะฮะ

0: ทางร้านเนี่ยเก็บ400เพราะคิดว่าเป็นเซตแบบ8ตัวอย่างที่ผมบอกจริงผู้ประกอบการก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ได้สื่อสารเพราะอาจจะเห็นช่างกล้องเห็นอะไรมาด้วยคิดว่าจะนั่งแบบ
1: นั่งกันหมดเลยเอออ
0: ่ะถ้านายกตุ้ยพูดแบบนี้นะก็แสดงว่าถ้าวันใดผมไปบางแสนแล้วผมไปกับแฟน2คนแต่ผมอยากนั่งหน้าสุดอ่ะผมไปนั่งโต๊ะใหญ่ได้นะจ่ายร้อยเดียวนะ
1: จ่ายร้อยเดียวนะ
0: ผู้ประกอบการต้องให้นะผมจะอ้างว่าเพราะว่าวันนั้นผมฟังนายกตุ้ยแล้วนะนายกตุ้ยบอกว่าถ้ามา2คนก็ต้องจ่ายแค่ร้อยเดียวแต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขาจะไม่ให้พี่เขาจะบอกว่าโอ้ยถ้าน้องมา2คนโต๊ะเล็กไปข้างหลังเลยไปข้างหลังมันไม่เห็นทะเลอ่ะข้างหลังมันไม่เห็นทะเลมันติดทางเดินมันติดร้านค้าตรงนั้นไงมันแต่มันก็นั่งบนทรายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดทะเลทะเลมันติดบนโต๊ะมีแต่โต๊ะใหญ่ก็ไม่รู้ล่ะก็ลองดูนะครับใครไปทีนี้ก็ที่แน่ๆตัวละ50บาทนะแต่ถ้าท่านจะนั่งตรงไหนก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นดูนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ4นะคะโด่งจับได้ไหมที่มีตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอะที่โดนแชร์กันเป็นมากเลยมีพฤติกรรมยศเนี่ยคือร้อยตำรวจตรีเป็นรองสารวัตรจราจรที่สภ.เมืองกาญจนบุรีไปก่อเหตุลวนลามไงไปจกอะไปจับเอาไว้ประเภทของสาวเสิร์ฟไง20ปีซึ่งทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยจนเกิดความหวาดกลัวแล้วทางเจ้าของร้านก็นำไปแจ้งความใช่ไหมไปตามเสนอแล้วปรากฏว่าตำรวจคนนี้ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็บอกตัวเองไม่ได้ทำแบบนั้นโอ้โหภาพวงจรปิดชัดมากในโด่งที่ว่าไป
0: หันหลังไปแล้วก็แรปเด็กเสิร์ฟอ่ะ
1: แหมวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวน
0: มือปลาหมึก
1: ไปแรปทุกคนเห็นก็ทั่วประเทศเห็นหมดเลยเออตำรวจคนนี้มัน
0: แกว่าไงแกบอกว่า
1: แกบอกว่า
0: แรปแล้วแกทำอะไร
1: แกบอกไม่ทำแบบนั้นเลยยืดที่ยื่นมือออกไปเนี่ยเพียงต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาชงเหล้า
0: ไม่ได้เรียกน้องๆอย่างเงี้ยทำไมเรียกน้อง
1: น้องอะไรเงี้ยโหแล้วต่ำขนาดนั้นด้งบอกว่าไม่ได้มีมันมีเจตนา
0: น้องมาชงเหล้าต้องเรียก
1: มันต้องสูงๆนี
0: ่
1: เราจะไปขวักนี่ตรงนี้เหรอ
0: จะไปน้อง
1: โอ้โหชอบมือนี่เป็นงี้เลยอ่ะตามคนนี้โอ้โหคนก็เห็นกันมันกล้าพูดมันกล้าพูดมากเลยเนี่ยบอกที่ยื่นแขนออกไปนะด้
0: อง
1: ต้องการบอกให้พนักงานเสิร์ฟมาชงเหล้าไม่ได้มีเจตนาประจับอวัยวะเพศโอ้โหนะครับนี่วันนี้เนี่ยพนักงานสาวศพคนนี้ก็ไปด้วยเหมือนกันไปที่สถานีตำรวจด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแยกอ่ะไม่ให้เจอหน้ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: คือเจ้าตัวรู้ดีสุดว่านะรู้ว่าโดนว่าผู้ชายคนนี้ลุ่มล่ามเธอหรือเปล
1: ่
0: า
1: ก็ดีนะวันนี้เขามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันเนี่ยเดินทางไปพร้อมทีมทนายความเพื่อไปช่วยดูแลด้านคดีความให้กับผู้หญิงคนนี
0: ้
1: โดยจากการพูดคุยกับผู้กำกับสภ.ลาดหญ้าแล้วพบว่าคดีนี้มีกล้องวงจรปิดมันคือออกหมดแล้วกล้องหลายมุมบันทึกพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุไว้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาแต่เชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาสามารถเอาผิดได้แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นตำรวจแต่ทางผู้บัญชาการระดับสูงเนี่ยยืนยันว่าทางตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเอียงช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนอีกทั้งคดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยพูดคำนี้เลยนะพูดต้องหาเองยังไม่มีท่าทีสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยถึงขั้นเด็ดขาดถึงที่สุดแม่รับไปก็นะอะไรก็อาจจะ
0: นั่นขอโทษเรื่องนี้มันขอโทษสถานเดียวมันไม่ต้องไปอ้
1: าง
0: อะไรแล้ว
1: ม
0: ัน
1: ช้าซะขนาดนั้นไอ้ตำรวจเอ้ยบ้าเอ้ยโบกให้เสิร์ฟต่ำซะขนาดนั้นมาเสิร์ฟชงเล่าให้หน่อย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่เชียงใหม่วันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับสั่งดำเนินคดีกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถกันขึ้นดอยสุเทพมันก็เสี่ยงอันตรายด้วยนะอันตรายต่อรถที
1: ่แข่งขึ้นไปเงี้ยหรอ
0: ใช่มอไซค์นะครับแล้วบางทีเราโค้งลงมาถ้ามาเจอพวกนี้ขับขึ้นมาเราก็ตกใจนะคนเขาหักหลบอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสั่งเลยว่าให้ริบรถของกลางไว้เลยนะครับดำเนินคดีพ่อแม่ด้วยซื้อรถให้ลูกได้ไงนะปล่อยให้ลูกเนี่ยเอารถมาซิ่งบนท้องถนนแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ไง

0: คุณก็รู้อยู่แล้วคนเชียงใหม่ดอยสุเทพขึ้นเนี่ยสองแถวเลยยังยากเลยคนไม่คุ้นทางยังจอดรถแล้วนั่งสองแถวขึ้นไปเลยใช่ไหมนั่งรถแดงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะนี่แหละวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะฮะก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นพลเมืองดีไม่ได้อยู่ร่วมในกลุ่มนี้นะครับคนก่อเหตุตำรวจรู้ตัวแล้วนะฮะอายุ19ปีก็สั่งให้สภ.ภูพิงราชนิเวศนะครับดำเนินคดีทุกข้อหานะเสนอศาลไปเลยให้ริบรถของกลางมอเตอร์ไซค์นะครับให้เอาผิดกับพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยด้วยไปตรวจประวัติดูเด็กคนนี้เคยก่อคดีคุกคามทางเพศผู้หญิงที่ปั่นจักรยานที่วิ่งออกกำลังกายอยู่เส้นทางที่ดอยสุเทพด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะโทษหนักเพราะคุณเคยก่อคดีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผู้ปกครองกับเด็กคนนี้จะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับท่านก็ฝากนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานดอยสุเทพไม่ใช่ถนนที่จะมาแข่งรถกันเพื่อความปลอดภัยถนนทุกเส้นแหละนะไม่ควรนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นี่ผบ.ตร.นะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะได้ออกมาบอกแล้วบอกผ่านจากทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรดมผิวพันธ์นะคะบอกว่าที่มีกรณีรถเก๋งอ่ะพุ่งชนกับหลอกรถจราจรเนี่ยใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.เนี่ยห่วงใยตำรวจจราจรที่บาดเจ็บแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็บอกนะคะว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการดื่มขับนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจนะว่าด่านตรวจทุกรูปแบบเนี่ยให้ตำรวจทั่วประเทศทำเหมือนกันเลยคือมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือขวานโด่งจะเห็นด่านเนี่ยมันต้องชะลอมาแหละใช่ไหมใช่ไหมโด่งมันต้องชะลอนะเออมีระยะเดินล่วงหน้านะคะมีแผงกั้นมีไฟสัญญาและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อความโปร่งใสและการดำเนินคดีนะคะก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานตำรวจชาติก็ย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนก็โดยเหตุนี้นะคงจะต้องทำอย่างจริงจังอะนะ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ของแมวตัวจริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114 3

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: พี่หนุ่มเมืองขอนนะครับพูดถึงตำรวจเมื่อสักครู่มือปลาหมึก พี่กัลยาสวัสดีพี่จันแรมน้องโด้งนะครับพี่อนุภาพสวัสดีนะครับพี่อเมซอนพี่หนุ่มเมืองขอนเนาะอ่านไปแล้วนะฮะรับชมรับชมในเฟซ97ทางยุทางวิทยุเป็นล้านครับจริงครับจริงชัวร์แกหัวเราะแบบเหมือนเย้ยมาฟังเยอะไว้ก่อนพี่ฟังเยอะไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนไม่ฟังเยอะกว่า
5: เอายอดเอายอดไว้ก่อนเอายอดไว้ก่อน
4: มาดูเหตุการณ์นี่ฮะรถไฟฟ้านะขับอยู่บนบูรพาวิถีนะที่จะเส้นบนบางนาตราดอ่ะพี่ทางด่วนบนบางนาตราดแล้วคนนี้เขาเปิดโหมดออโต้ขับ BYD ด้วยนะครับรถไฟฟ้า BYD
5: น้องขับเป็นพี่ขับยังไงก็ไม่เป็นออโต้เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่กล้าด้วยแหละ
4: นะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยรถน้ำมันเนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเขาจะมีปุ่มที่มันล็อกความเร็วแล้วเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะฮะมันจะมีอยู่ที่พวงมาลัยฮะถ้าเราสมมติขับเกินร้อยปุ๊บเนี่ยเรากดล็อกความเร็วไว้เนี่ยเราก็ปล่อยเท้าได้เลย
5: ปล่อยได้เลย
4: จับมือจับอันนั้นไปอันนั้นสมัยก่อนที่เป็นรถน้ำมันรถสันดาปนะครับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ตั้งให้ AI ขับได้เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าก็ไม่รู้อีท่าไหนนะฮะอยู่ๆรถคันนี้มันค่อยๆชะลอแล้วเบรกรถกระบะคันแรกที่ตามมานะครับเบรกทันแต่คันที่2ที่ตามมาเบรกไม่ทันพุ่งชนรถกระบะคันแรกตู้มแล้วก็ไหลไปชน BYD ตู้มอีกตู้มหนึ่งนะครับส่งผลให้มีคนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ8โมง10นาทีของวันที่17พฤษภาคมนะครับบนบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปชลบุรีช่วงเขตพื้นที่ของอำเภอบางปะกงนะฮะล่าสุดนะครับคนขับรถ BYD เดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.บางปะกงแล้วนะครับคุณธนพัฒน์นะฮะวันนี้ตอน10โมงเดินทางมาพร้อมกับประกันนะครับมาพบพนักงานสอบสวนมาแสดงตัวยอมรับผิดพร้อมกับร้องไห
5: ้
4: เขายอมรับว่าที่รถมันเบาๆแล้วหยุดไปเองเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาวูบหลับทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้เกิดหลับไประหว่างขับรถบนทางด่วนนะครับตอนแรกก็ตั้งขับอัตโนมัติเอาไว้นะฮะสุดท้ายแล้วพอหลับไปทีเนี้ยไม่รู้ตัวว่ารถมันค่อยๆช้าลงแล้วเบาจนหยุดไปนะครับก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกผิดที่ทำให้พี่กระบะบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาชนแล้วหลบหนีโดยไม่จอดเพราะว่าหลังจากที่กระบะสองคันที่เขาตึ้มใส่เนี่ยมีวันดีเขาขับไปเลยอ่ะ
5: ค่ะ
4: เขาขับบ้านเขาบอกเขาขับกลับบ้านเขาตกใจนะครับแต่ตำรวจโทรไปเขาก็กลับมาแสดงตัวนะนี่นะฮะบางทีการขับรถเนี่ยสำคัญที่สุดละเราจะมีตัวช่วยยังไงก็ตามเนาะจะมีไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราจะให้มันขับไปเองโดยแค่จับพวงมาลัยแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องมีสติถ้าเผลอหลับไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนั้นนะคร
5: ับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: โอ้ปาฏิหาริย์มากเลยนะคะสำหรับคุณลุงท่านนี้หลงป่า2วันรอดอย่างบุดวิดเพราะว่ารองเท้าข้างเดียวอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือในอำเภอแม่สะเลียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยสั่งการด่วนที่สุดเลยนะให้ทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงให้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แล้วก็ชาวบ้านพระมอลอชาวบ้านบ้านพระมอลอนะเปิดปฏิบัติการปูพรมค้นหาคนหายหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายอายุ61ปีมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยหลงเข้าป่าตั้งแต่เมื่อวันที่19พ ฤษภาคมย้อนไปก็2 วันที่แล้วนะทีมค้นหาเนี่ยต้อง

0: ทำงานอย่างหนักอุปสรรคก็เยอะนะคะจนไปพบเบาะแสสำคัญไปเจอรองเท้าข้างหนึ่งรองเท้าของผู้สูญหายตกอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ทักษะการสะกดรอยตามเส้นทางอย่างละเอียดสะกดจากรองเท้าจนไปพบตัวผู้สูญหายเนี่ยซ่อนตัวอยู่บริเวณป่าสักท้ายหมู่บ้านสภาพร่างกายเนี่ยสู้ผอมแล้วก็อ่อนแรงอย่างหนักขาดน้ำและอาหารมานานกว่า2วันแต่ว่าสติยังดีอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยชีวิตนะคะก็เลยนำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ประสานจากทีมโรงพยาบาลแม่เสลียงเนี่ยนำตัวเข้าไปเช็คอาการแล้วก็ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าผู้สูญหายเนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อาการปลอดภัยดีแล้วอุทักษะของการตามสะกดจากเนี่ยจากรองเท้าสะกดใช้วิธีการสะกดอะใช้ไว้สะกดตามรอยตามรอยเท้าอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้เก่งนะแต่แหมปาฏิหาริย์แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกรายไปเนาะบางคนก็ยาก
1: โอ้สุดยอด
0: โชคดีโชคดี
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาวันนี้นะครับทางปปช.นะฮะเขาจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ลงพื้นที่ไปลพบุรีกับไปสระบุรีที่เขาเลือกแห่งนี้นะครับเพราะว่าทางปปช.ลพบุรีเนี่ยเขาไปตรวจสอบนะฮะพบว่าที่นั่นเนี่ยมีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: งบประมาณ300กว่าล้านมันต้องเป็นเครื่องออกกำลังยังไงครับพี่300กว่าล้านเนี่ย
0: มันหลายที่เปล่า
1: ใช่ใช่ใช่นะก็
0: แต่มันก็เยอะนะ
1: 300กว่าล้านเนี่ย
0: ฟังแล้วก็ดูเยอะ
1: ก็เขาบอกว่ามีการจัดซื้อ11ครั้งตั้งแต่ปี64นะฮะเพราะฉะนั้นที่เลือกไปดูเนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนอะไรขึ้นมานะแต่เป็นการไปดูถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
0: ม
1: ีข้อสังเกตว่าการจัดซื้อเนี่ยมีความคุ้มค่าหรือไม่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีการฝ่าฝืนกฎหมายไหมนะก็ลงไปตรวจสอบดูทางอบจ.ลพบุรีก็เลยชี้แจงนะครับว่าไอ้300กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้แค่3แห่งนะมันมีการซื้อเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย11ครั้งไปติดตั้งทั้งหมด161แห่งในจังหวัดพี่น้องได้ใช้กันทั่วจังหวัดละคุ้มไหมล่ะวงเงิน300กว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนอาทิตย์วันนั้นบอลโลกคนบอกว่า 1,700 ล้านถ้าคุณเปลี่ยนจากซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างอะไรให้กับเด็กและเยาวชนให้กับคนไทยดีกว่านี่ไงนี่ดีกว่าไหมล่ะ300กว่าล้านเอาไปสร้างได้ตั้ง161แห่งเครื่องออกกำลังกายก็ถ้าเฉลี่ย161แห่งก็แห่งละ2ล้าน
0: ค่ะ
1: นะใช่ไหม161แห่งกลมๆอ่ะ
0: อุ้ยทุกคนเดินแพง
1: แห่งหนึ่งเนี่ยได้อุปกรณ์ไปที่ละประมาณ2ล้านก็ท่านก็ชี้แจงปปช.ไปแล้วกันนะครับว่าโปร่งใสคือเขายังไม่ได้ชี้มูลอะไรท่านนะเพียงแต่ว่าเขาลงไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นอบจ.ก็ต้องชี้แจงไปว่าเอาเอกสารอะไรให้ดูต้องถูกต้องตามกฎหมายอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปที่ละประมาณ2ล้านนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้อันดับ2นี่เกิดเหตุระทึกขึ้นเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราวันนี้มีผู้ชายอ่ะผวาเลยไม่มีคนควงมีดเข้าไปในโรงเรียนตอนช่วงพักเที่ยงนะคะวันนี้ทางผู้กำกับทางตำรวจของสภ.ท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเพราะว่าครูและนักเรียนเนี่ยผวากันเลยมีชายป่วยจิตเวชควงมีดเข้าไปข่มขู่นักเรียนถึงในโรงเรียนเลยนะคะ เป็นผู้ชายไปถือมีดอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์นะคะเมื่อสายตรวจเข้าไปพบเนี่ยก็สอบถามคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปกติเราจะไปรับน้องชายที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เป็นประจำเลยนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ๆนะเข้าไปก็เห็นมีผู้ชายอายุ16ปีเนี่ยเขาควงมีดเข้าไปเนี่ยบอกว่าปรากฏถามไปถามมาเป็นคนที่มีอาการทางจิตจากการใช้กัญชาตั้งแต่ปี67แล้วก็มีประวัติการเสพกัญชาเป็นเวลา5ปีแล้วมีการใช้ยาบ้าด้วยเนี่ยตำรวจก็เลยเข้าไปนะคะพวกครูก็ยังตกใจกันอยู่นะไปเจอผู้ชายคนนี้โคมมีเข้าไปคลุ้มคลั่งมากเลยกำลังแบบว่าเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็แตกตื่นกันหน้าดูเลยนะคะ ดีนะที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือจับกลุ่มส่งไปควบคุมตัวไปให้ไปฟื้นฟูตัวเราเป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะ
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหแล้วแบบน่ากลัวแล้วคงไม่เข้าไปอ่ะคงจะมีอาการคลุ้มคลั่งอ่ะ
1: ก็ต้องช่วยกันไปหูเป็นตาแล้วพี่นะคนชุมชนต้องช่วยๆกัน
0: แ
1: หละ
0: แล้วต้องเจอให้เร็วแล้วก็ต้องดูแลเด็กๆนักเรียนโดยเฉพาะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนี่นะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ยังไม่จบกัมพูชาอีกแล้วพี่กวยวันนี้ครับ
0: เสียงอะไรอีกแล้ว
1: เสียงปืน5นัดปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งมาอยู่ที่ชายแดนสุรินทร์นะครับชายแดนพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าเมื่อวานตอนประมาณช่วงบ่าย 2:20 พื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเราได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางฝั่งทิศใต้นะฮะระยะทางเนี่ยห่างจากชายแดนประมาณสัก600เมตรอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชายืนยันว่าฝ่ายนู้นทำผิดข้อตกลงนะครับมีการใช้อาวุธมีการยิงมาลักษณะก่อกวนจากระยะไกลนะขัดต่อถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีเนี่ยได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงนะครับผ่านช่องทางของชุดประสานงานในพื้นที่ไปแล้วนะเนี่ยดูสิเอาอีกแล้วฮะเริ่มต้นทุกทีมันก็จะมาจากอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เริ่มยิงยั่วยุกันอะไรประมาณแล้วลักษณะแบบนี้นะครับไทยเราก็ต้องอดทนอดกลั้นนะเออนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ชายแดนก็ไม่อยากจะอพยพกันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้นะฝากไว้โอ้ที่ครบถ้วนทั้งสองเบรกนะคุณผู้ฟังจุกๆไหมล่ะที่ข่าวจุกๆไหมล่ะ
0: เสียงเขาดิดดิ้งมาตั้งแต่แรกที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนี่ย
1: คนท่ายางใช่ไหมครับที่คณะโดนถามมา
0: อ๋อคนท่ายางค่ะ
1: เออสวยแบบนี้จะเป็นท่าไหนไม่ได้นะฮะ
0: เฮ้ยคุณหนุ่มมังคอรู้ได้บอกตอนสาวอยู่ท่ายางรถไฟแทบชนกันถับหลังไม่ทันอุ้ยไปรู้จะไหนมาเนี่ย
1: โอ้ยมีแต่รถเมย์มาขวางรถไฟรถไฟชนกัน
0: เนื้อมีดิฉันไปฟ้องเหมือนคุณสุชาติบ้างเลยนะมินประมาณเนี่ยมินประมาณเนี่ย
1: วันจันทร์พบกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว
2: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ก็อยากจะบอกรักกันทุกวันนะครับแต่ก็กลัวชาวคณะจะหวานจนเลี่ยนนะครับผมนะแต่ความรักเนี่ยมีให้เสมอนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับโอ้เปิดเพลงหวานจนลูกพี่แซวนะครับวันนี้แบบหวานหวานนะครับหวานตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับนี่คือหัวไอ้หนีนะครับรักเธอหมดหัวใจจากน้องเพียวๆนะครับมีฉันกำลังโดนหลอกนะฮะจากขุนแม้เจริญๆนะครับผมแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวเฮียจะดูแลให้นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตมากเลยนะครับโอ้แบบชาวคณะฟังจากทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับคือทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะครับก็เขาเรียกว่าเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ดูพระจันทร์นะครับบางทีก็มีลมเย็นๆเข้ามานะครับและอากาศดีๆนะครับวันศุกร์แห่งชาติก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะมากครับเอาพอดีพอดีนะเพราะสังขารเราก็มีขีดจำกัดนะใครที่พักผ่อนก็ฟังเพลงสวยๆไปนะส่วนใครที่กำลังลุยงานอยู่ก็เอาไม่เป็นไรครับใครเข้ากะกลางคืนก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสวยๆแป๊บนึงนะฮะที่LTM AFM 95นะครับพี่ๆที่กำลังพักผ่อนนะฮะหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะฮะแวบมาสวยๆแป๊บนึงก่อนนะฮะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะพอลูกพี่เข้ามากดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับแล้วเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะกันนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่เข้ามาก่อนนะครับผมตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับคือถ้าแม่นอนตอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นอีกทีตอนตีหนึ่งนะครับโอ้ทีนี้งานเข้าเลยครับกว่าจะหลับอีกทีหนึ่งหูเหนื่อยมากเลยบางทีไปหลับอีกทีตีห้านะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่อยนอนแม่ อย่าเพิ่งนอนแม่อย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนไม่แนะนำอย่าเพิ่งนอนตอนหัวค่ำอึ๊บไว้ก่อนอย่าเพิ่งนอนตอนนี้เพราะนอนตอนนี้เดี๋ยวมันจะไปตื่นแบบดึกๆนะไปตื่นเที่ยงคืน5ทุ่มตีหนึ่งโอ้โหเหนื่อยนะครับผมมาเล่นกับเฮียก่อนนะก็แวะเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเราก็อยากให้ชาวคณะทุกท่านมีความสุขนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับมีพี่อุ้งเหรอฮะแล้วก็มีพี่มาลีมีพี่จิตพี่หญิงศรีพี่สำเร็จนะมียายนาอาหารตามสั่งนะคนไม่สำคัญของเธอพี่ชัยวัฒน์พี่กระจรพี่โลรักเหรอครับนะโลรักใช่ไหมโลรักนะครับพี่พรณภาพี่มโนพี่มนนะครับพี่เขานะครับมีพี่แรมโบ้พี่สำลีนะครับพี่ณภัทรประภาพี่สัญญาสุขผ่องก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักเพิ่มนะครับเพราะชาวคณะในรอบค่ำก็เยอะเหมือนกันนะมีพี่หนูริงนะครับพี่นิสาพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่พยาวพี่วิจิตนะฮะพี่ลูกจันนะพี่กลานะครับพี่นิรมัยน้องกัญญาพี่คันชิตพี่นงนุชพี่จุ๊บแจงพี่ขาวดอนพี่ละไอนะครับพี่ประนอมพี่กนิษฐานะฮะมีพี่แสงดาวนะครับมีพี่ฤดีก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับมีเสียเปียกนะครับมาแล้วนะครับมีพี่ละไอนะครับพี่วิจิตนะครับนะแล้วก็มีพี่สายชนนะครับชาวคณะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่อุไรนะครับนะน้องมังกรก็มาแล้วนะครับวันนี้คอมเมนต์ก็เยอะนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มมาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับพี่หญิงศรีนะครับนะพี่อรุณแสงสอนพี่อ้อมแอมนะครับนะพี่เอก็มาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนสวยๆก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับพี่กระแตด้วยนะครับนะมาตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทน1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะครับน้องแป้งคนงามปูเสี่ยวรออยู่

0: กดโหลดกดโหลด
1: เอาละครับทุกคนเตรียมตัวสนุกกับเพลงนี้กันได้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูปหล่อ
1: ครับ
2: เสียงหล่อ
1: ครับ
2: พี่หมีรูปหล่อเสียงหล่อจากป้าแป๋วลาดกระบังนะคะ
1: ครับป้าแป๋วชมไปเรื่อยๆครับผมฟังได้ครับผมป้าแป๋ว
2: ดีใจซึ่งจะโสมาครั้งแรก
1: อุ้ยจริงหรือเปล่าครับอุ้ยดีใจจังเลย
2: ดีใจ
1: ครับป้าแป๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็ฟังเพลงค่ะ
1: นอนสวยๆใช่ไหมครับป้าแป๋วครับ
2: ค่ะป้าแป๋วเป็นคนพิการทางสายตานะ
1: ครับ
2: อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลที่ดินแดงนะคะ
1: ครับอุ้ยแต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลย
2: หลายปีแล้ว
1: ครับแต่ฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
2: เสียงก็อายุกระเทียนมานี่อายุ80แล้วกระเทียนมา19
1: แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้นี่80จริงเหรอป้าแป๋วครับอันนี้ถามจริงนะ
2: 80ค่ะ
1: อุ๊ยแต่ทำไมเสียงแบบยังดูสดใสดูแบบมีพลังมากเลยป้าแป๋วไม่พูดจริง
2: ครั้งแรกที่โทรมาไอ้ฝั่ง95มาต้องกี่ปีมาแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้ว
1: ผม
2: ไม่กล้าโทรมา
1: ผมแปลกใจว่าทำไมคน80แบบดูเสียงมีพลังดูสดใสดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยครับป้าแป๋ว
2: ค่ะเราเป็นคนพิการทางสายตาด้วย
1: ครับแต่ดูมีความสุขมากเลย
2: สวดมนต
1: ์
2: อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปทำบุญไปแล้วก็ทำอะไรนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตกายดีมีความสุข
1: เดี๋ยวป้าแป๋วผมอยากรู้มากเลยแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีความสุขตลอดเวลาครับมันเพราะอะไร
2: มีความสุขตลอดเวลาก็อะไรก็มีหัวเราะไม่เครียดไม่อะไรเงี้ย
1: เพราะว่าผมเห็นบางคนแบบมองเห็นปกติด้วยนะแล้วแบบเดินเหินปกติด้วยแต่แบบดูเขาไม่มีความสุขดูเขาทุกข์ใจตลอดเวลาแบบแต่ป้าแป๋วดูแบบอายุมากแต่ดูแบบมีความสุข
2: ก็มีความสุขเหมือนคนปกติเนี่ย
1: ใช้ชีวิตปกติเลย
2: ทำได้น้องก็อยู่กับน้องก็พาไปกินอาหารไปอะไรเราไปทำบุญไปอะไรก็ไปได้แต่ว่าเรียกผ่าตัดสะโพกท
1: ั
2: ้งซ้ายขวานะน้องจะผ่าตั้งแต่ปี60มา60 61 62ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวาแล้วก็หน้าแข้งมาตกบันไดจนนั้นนะตอนนั้นตาไม่เห็นในตอนปี54เนี่ย
1: ครับนี่ผม
2: ปี54นี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
1: นี่ผมคุยกับป้าแป๋วนี่ผมได้ความรู้นะเนี่ยมันเหมือนทุกข์กับทุกข์กายกับทุกข์ใจแยกกัน
2: เป็นประสาทเสื่อมค่ะไม่ใช่นั่ง
1: คือแบบกายกับใจมันแยกกันจริงๆนะโอ้ขอบคุณมากที่โทรมาครับป้าแป๋วครับนะครับได้ครับป้าแป๋ว
2: คุยกับหลานเพชรรุ่นหลานแล้วเนี่ยด
1: ี
2: เจรุ่นหลานแล
1: ้
2: วหลานเพชรหลานใต้เหลนหลานเพชรเนี่ยเพชรพุ่มพวงหลานพิมดาบอกเป็นรุ่นหลานแล้ว
1: อันนี้หลังมี
2: เพิ่งจะโทรคุย
1: ครับ
2: เพราะไม่กล้า
1: คุยได
2: ้คุยเป็นสี่อายุมาก
1: ไม่โอ้นี่กลุ่มเป้าหมายของผมเลยอายุมากนี่กลุ่มเป้าหมายของผม
2: เพราะว่า
1: ครับ
2: ฟังดูนะเห็นคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นติดเตียงคนอะไรแล้วก็ให้กำลังใจดีให้กำลังใจนี่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยแต่ผมประทับใจมากคือตาเสื่อมแต่แบบใช้ชีวิตแบบปกติครับได้ป้าแป๋วครับวันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับป้าแป๋วครับอ้าวป้าแป๋วไปแล้วนะครับคืออันนี้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เลยนะเหมือนผู้ใหญ่แบบให้พรเลยนะครับชาวคณะครับคือบางทีตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ผ่าตัดสะโพกซ้ายขวานะครับแล้วแบบดูป้าเขายังใช้ชีวิตยังมีความสุขนะครับอายุ80นะฮะแต่แบบบางทีเราอายุไม่ถึงบางทีเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อย่าใช้ให้สายที่แบบเขาเป็นครูเราเนี่ยนะเราเอาใช้ชีวิตไปปรับใช้ก็ได้นะว่ามันบางทีมันอยู่ที่วิธีคิดนะอยู่ที่ทัศนคติของเราเองนะครับนะว่าแต่ละวันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับนะมันอยู่ที่ความคิดของเราเองนะครับที่จะทำให้เราสุขหรือว่าเราทุกข์นะครับนะป้าแป๋วขอเพลงไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเต้ยก่อสร้างนะครับ
0: สนับสนุนโดย ยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แล้ววันนี้เอโปร IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
3: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: ไอ้โปร

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยหมีธนัชชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อถอยเพื่อคนทางบ้าน
1: ขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับผม

ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ๆหน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแก๊งแก้วไม่วานหักจากทางบ้านด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้น้องท็อปนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยท็อปร้องอีกรอบนึงได้ป่ะพร้อมกันนะครับ

0: ลัดคิ้วในเด้อลัดคิ้วไอ้ครับพี่น้องพับในเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับผมนะฮะอ้าวงานจากพี่ท็อปพสุภัทรนะฮะทานในเด้อความฝันนะฮะอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะในงานมหานครคานิวาลนะฮะดนตรีแห่งภูษาศิลป์นะก็ใครที่เป็น FC พี่ท็อปนะฮะในงานคลื่นของเรานะฮะล่าสุดเลยนะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วนะครับอ้าวเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower นะครับย้ำ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะเอาช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับเรามาดูนะฮะในเรื่องของอากาศกันบ้างนะครับไปดูที่กรมอุตุนะฮะเขามาออกประกาศนะครับอัปเดตล่าสุดเวลา18นาฬิกานะครับวันนี้นะครับความฉ่ำของเรานะครับลูกพี่นะครับนะภาคเหนือฮะวันนี้อากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตก 60% นะครับภาคอีสานนะครับวันนี้เย็นสุด24องศานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักประมาณ 40% นะครับภาคกลางนะครับนะเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็เย็นสุดประมาณ25องศานะครับภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีฝนตกเนี่ยประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อากาศเย็นประมาณ25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยประมาณ26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับค่ำๆแบบนี้นะฮะอ่าวภาคใต้นะฮะอากาศเย็นสุดเนี่ยประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณนะฮะ 70% นะส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็เย็นสุดประมาณ23องศานะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักนะฮะประมาณ 60% นะจ๊ะ

0: งานจากวงพัทลุงนะครับเด็กตายป่ายไร้นะครับโอ้โหฟังแล้วมีพลังมากเลยนะครับดนตรีนี่ทำดีมากเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์กันบ้างนะครับตอนนี้มีพี่วอนจากกาญจนบุรีนะครับมีพี่นีอุบลนะครับพี่สมโพศอุบลนะครับมีลุงต่อยจันทบุรีพี่เขียวชุมพรฮะแล้วก็มีพี่ไม้จากศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรตตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะครับถึงเพื่อนจ้ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7วันนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการจัดการกับขบวนการกักตุนน้ำมันปรับลดค่าการกลั่นและค่าการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทราบว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีแนวคิดไม่กู้เงิน 1.5 แสนล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1บาท48สตางค์ต่อลิตรเท่ากับประมาณ7เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตตำรวจสภ.น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแล้วรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ด้วยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้ รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
8: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
7: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: อ้าวพี่อรุณใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้พี่อรุณแสงสอนนะครับโอ้ดีใจที่ได้คุยกัน พี่อรุณเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเป็นไงบ้างพี
4: ่โอ้โหฝนตกฉ่ำเลย
3: โอ้วันนี้เหรอครับพี
4: ่เนี่ยเพิ่งเบาเนี่ย
3: โอ้
4: ตกเมื่อ20นาทีได้มั้งหนักเลยนะ
3: คือเทมาเลย
4: เล่นอยู่ในคลื่นกับเฮียอยู่นั่นแหละ
3: ตกฉ่ำเลยใช่ไหมครับพี่
4: ใช่
3: โอ้ยงั้นแสดงว่าตอนนี้อากาศแบบดีมากเลยสิครับพี่แบบเย็น
4: เย
3: ็
4: น
3: สบายสบายนอนสวยๆเลยครับ
4: โอ้หมายถึงว่าอยู่ในห้องมันก็ต้องแอร์อยู่ดีแหละเฮียมันร้อนอ
3: ่
4: ะ
3: มันเสริมมันเสริมกันไงพี่คือในห้องเป็นแอร์ข้างนอกมันอากาศมันก็เลยแบบเย็นๆหน่อยเนา
4: ะ
3: โอ้วันนี้เข้าบรรยากาศมากเลยนะครับพี่อรุณครับนอนฟังเพลงแบบฉ่ำๆเลยนะครับพี่วันนี้ขอเพลง
4: ขอเพลงกลางดาวจ้ะ
3: ลูกชายแห่งชาตินะ
4: จ้า
3: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เฮียนำ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี
4: ่
3: คร
4: ับ ผมไม่ไปบังแคนะ
3: ไม่อันนั้นเราหยอกใน Facebook ไลฟ์มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณลูกพี่เราก่อนนะครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้ม
3: อย่าขำสิช้าๆนะพี่อรุณนี่ตอนนี้ชาวคณะให้กำลังใจอยู่เต็มเฟซเลยครับผมพี่เผาแล้วบอกผมนะอย่าเพิ่งขำเดี๋ยวผมพูดช้าๆนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเอาไม่เป็นไรพี่อรุณเดี๋ยวผมพูดให้ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้พี่ไปเล่นต่อใน Facebook ไลฟ์ก็ได้พี่นะไหวมั้ยเ
4: ฮียพูดเลย
3: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้เอาโอเคพี่อรุณโอเคครับได้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
4: จ้า
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอบคุณให้นะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: 4เพลงนะครับวันนี้โอ้โหอารมณ์แบบพลิ้วๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของดาวนะครับดาวอยู่หม่องเก่านะฮะน้องจาสิงชัยนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะฮะจากน้องไรอันนะครับดาวดวงเดิมจากน้องนันนะฮะแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะแล้วก็มีฝากคำถามไว้กับดาวนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่4เพลงรัวๆอ่ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรทนะฮะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าดูแลสภาพจิตใจกันบ้างนะครับนะเราพูดถึงเรื่องสุขภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของผลไม้ต่างๆนะแต่วันนี้มาดูกันนะเป็นวิธีดูแลสุขภาพจิตง่ายๆในวันที่เราเหนื่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการเรียนก็ดีนะหรือว่าการทำงานก็ดีอันนี้ผมหยิบข้อมูลมาจากเว็บสนุกนะฮะก็น่าสนใจนะครับเราไปปรับใช้ได้นะครับหนึ่งเลยคือให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็จัดการเวลานอนให้ดีนะครับคือผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้ยินมานานแล้วว่าเรื่องการนอนสำคัญมากบาเวลานอน 7-8 ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่มีการจัดระเบียบการนอนเนี่ยนะครับโอ้มันยากมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับบางทีก็ดึกใช่มั้ยฮะพอดึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นอนแล้วก็บางทีก็ได้6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีก็ง่วงเหงียนะฮะก็ต้องมีวันนึงที่เราสามารถนอนตื่นสายได้นะครับเพื่อเป็นการเหมือนแบบทำให้ร่างกายมันไม่เครียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ2คือออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะจะแค่ยืดเหยียดนะครับออกกำลังกายเบาๆนะครับหรือว่าจะเล่นเวทได้หมดเลยนะครับยืดแบบยืดเส้นเบาๆนะ 15-20 นาทีก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะข้อ3คือฝึกหายใจนะครับเข้าออกช้าๆนะครับสักวันละ 5-10 นาทีก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะฮะเทคนิคคือหายใจให้ลึกครับคือปัจจุบันเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ฝึกการหายใจเนี่ยเราจะหายใจสั้นนะครับแบบมันประมาณแค่นี้เองประมาณ1วิเข้าวิออกวิมันน้อยมากเลยนะครับนะถ้าเราพยายามหายใจให้ลึกขึ้นและผ่อนลงมาเนี่ยโอ้จะรู้สึกว่าร่างกายโล่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเลือดเนี่ยจะดีมากเลยพอออกซิเจนเนี่ยเข้าไปได้ลึกนะอันนี้มีประโยชน์มากนะฝึกหายใจนะครับนะแล้วก็4ครับคือเขียนระบายความรู้สึกวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้มีความสุขจังเลยวันนี้กินอันนี้อร่อยจังเลยนะครับพยายามเขียนเรื่องราวดีๆนะฮะลงไปนะครับหรือวันไหนเจอแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเครียดจังเลยก็จดไว้ได้นะฮะมันก็เป็นการระบายความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็อีกสักข้อหนึ่งก็แล้วกันนะฮะข้อ5คือทำในสิ่งที่รักนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับคือเวลาเราทำงานใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของความเครียดมันก็มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเราต้องมีสิ่งที่เราชอบนะครับนะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะทำอาหารใครชอบนะดูทีวีดูซีรีส์นะครับหรือว่าดูศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะอะไรก็ได้ที่เรารักของเราและเราชอบก็สามารถทำได้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่เวลาผมน้อยก็เข้าไปส่องกันได้ที่เว็บสนุก .com นะฮะแต่ใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับคือทำงานด้วยความตั้งใจนะแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความสุขในช่วงเวลาที่เราทำด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับจากน้องกวางดวงฤทัยนะครับแหมเพลงนี้เพราะเลยนะฮะฟิชเชอริ่งกับเท่นะครับจำปาสักนะฮะนี่คือพบกันผูกพันจากลานะสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองนะฮะคุณหวายนิวดายนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณโตโมสตูดิโอนะฮะก็จัดไปครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะฮะนี่คือโอ้ดวงใจนะจากน้องเมย์ทิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับโอ้ไบตี้มาไวมากเลยนะฮะเขาเป็น FC นะฮะแล้วก็มีฮักพอเป็นพิธีนะจากพี่ต่ายอรทัยนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับ2เพลงรัวๆ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: A Pro IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนแน่จุ๊บๆๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการติดตามการให้กำลังใจการเข้ามารัวๆคอมเมนต์กันนะขอบคุณนะครับก็ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากชาตรีนะครับแฟนฉันสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โอ้ยวันนี้มากันแบบสามชาติสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เนี่ยมาแบบว่าโจ๊ะๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแบบนอนหลับหลับฝันฝันอะไรแบบเนี้ยนะวันนี้คือวันศุกร์ไงเผื่อว่าจะได้แบบนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ยเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้วอยากจะนอนพักผ่อนแต่ยังไงเริ่มต้นมากับน้องนอนไม่หลับเพราะอะไรคุณผู้ฟังโอ้โหมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันนี้มันคิดเอ้ยน้องนอนไม่หลับฮะหัวใจมันก็ซับกระส่ายงานเพลงจากคุณแม่นะคะคุณแม่ฮายอภพรเนี่ยช่วงนี้แบบคุณแม่งานเยอะมากเนี่ยบอกว่ากลับมาแบบไวรัลอ่ะทุกแพลตฟอร์มต้องเห็นคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ไปเจอตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยรองงูเข้าฝันนะคะงานของพี่ดวงจันทร์สวนนี่แน่มาเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บเลื้อยแล้วผู้ฟังเลื้อยเลยเลื้อยเลยนะคะเต้นตามเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็น2เพลงติดต่อกันเลยนะคะแอบฝันแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะของชัวชาชาชานะคะก็รวมศิลปินทั้งศิลปินชายแล้วก็ศิลปินหญิงของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะคะโอ้โหสนุกสนานกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้กับฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะคะอยากจะจดเดี๋ยวพูดแบบช้าๆชัดๆเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะคุณฟัง02-248-1366อีกครั้งนะคะ02-248-1366คุ้นๆมาเสียงแบบคุ้นๆเหมือนได้ยินตอนต้นเดือนกับกลางเดือนแต่ไม่ใช่หนูนะไม่ใช่

หนูแค่เรียนแบบเฉยนะคะอ่ะนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟังนะคะสามารถจองสายได้เลยก็ตอนนี้แป้งนะคะรอรับสายอยู่แล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยสำหรับใครที่อยากจะนะพูดคุยเม้ามอยกันนะคะหน้าไมค์เนาะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงสายชิลฮีลใจนะคะหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษที่แบบว่าอุ้ยคืนนี้ขอฟังสักทีเด้อนะก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะส่งเป็นข้อความนี่พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาเป็น SMS ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่4689400นะจ๊ะ468 9400นะคะมีเข้ามาแล้วด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงรักแค่เธอคนเดียวนะบอกอยากมอบให้กับพี่เมธิชารบกวนพี่ตางคนที่สวยที่สุดเนี่ยมอบเปิดให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะจ๊ะนะไม่ได้พิมพ์ชื่อมาแต่เดาว่านะน่าจะใช่แล้วก็มีสวัสดีคนสวยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันพร้อมกับเซิงนุบิตะด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณเนี่ยเดี๋ยวนี้จำได้หมดแล้วค่ะเอาจริงเป็นไงนอกจากคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของดีเจแล้วดีเจก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคะจำได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครพิมพ์อะไรมานะคะนะคะจดจำนะคะจำได้หมดนะคะอันนี้ไม่ใช่ความแค้นฝังหุ่นนะคะแต่จำนะคะความจำเป็นเลิศ เออนะคะหยอกนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางตอนนี้นะหลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live กับคุณผู้ฟังนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่ามีบางคนบอกว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ฟังทางวิทยุก็อยากจะมารับชมผ่านทางไลฟ์นะได้เห็นหน้าดีเจไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ที่เพจของเรานี่แหละนะคะ คุณแม่รุนส่งสติกเกอร์หัวเราะแบบน้ำตาไหลแล้วคุณแม่หรอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีพี่เบเบ้ด้วยนะคะพี่ทรงชัยพี่ไผ่โนนานะคะพี่สารีนะคะพี่โอฟรานพี่คันชิตพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่ศักชัยพี่นิสานะคะน้องหนูดีแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องไบท์นะคะคุณแม่เกลนะคะสวัสดีคุณแม่ธันพิชานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความแล้วก็ล่าสุดพี่นักรบนะบอกสวัสดีครับดีเจน้องลูกโหนดฟังจากส่งคล้านะคะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจากทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไป

โหดฟังจากส่งคล้านะคะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจากทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันเรื่อยๆวันนี้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไปรับสาย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะมารออยู่แล้วค่ะสายของเราจากปทุมธานีนี้เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้พี่วิไลนะคะ
2: ครับผม
1: ครับผมนะคะ
2: ติดตามมากินข้าวด้วยกัน
1: จ๋ากินอะไรอยู่จ๋าก
2: ินข้าวเหนียวกินเป็นไหม
1: กินเป็น
2: โอ้ยซุปหน่อไม้
1: ซุปหน่อไม้บ่

0: ทําเองหรือว่าซื้อมาคะพี่วิไล
1: ซื้อมาครับหลานซื้อมาให
0: ้อ๋อหลานซื้อมาให้แซ่บแซ่บบ่จ้า
1: แซ่บอร่อยมากครับ
0: โอ้แซ่บอร่อยมากเพิ่งได้ทานข้าวเย็นเหรอคะพี่วิไล
1: ข้าวเย็นครับ
0: อ๋อเหรอ
1: บางทีก็ดึก
0: น้องกินตอนดึก
1: รอลูกสาวเขาเลิกงานมา
0: อ๋อน่ารักจังเลยค่ะ
1: บางวันก็กินข้าวจ้าบางวันก็กินข้าวเหนียวครับ
0: จ้าจ้าก็เปลี่ยนไปเนาะพี่เนาะเออนะคะหนูก็ชอบกินข้าวเหนียวแต่ว่าช่วงหลังคุมน้ำหนักไงพี่วิไลนะข้าวเหนียวแบบน้ำตาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสลับบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้อ่ะเนาะ
1: น้ำหนักของพี่ก็58โลครับ
0: โอ้ดีค่ะคือบางท่านเนี่ยเขาก็หลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทานได้เพราะว่าอาจจะทำงานต้องแบบว่าออกแรงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่มันอิ่มนานครับ
0: เออใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการทำงานของหนูอ่ะมันนั่งนานยืนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้แอคทิวิตี้เยอะก็เลยแบบว่าต้องเพลาข้าวเหนียวบ้างแต่มันก็ขาดไม่ได้จริงๆนะพี่วิไลเวลาเรากินน้ำพริกหนูกินแบบอะไรอ่ะส้มตำอะไรเงี้ย
1: ส้มตำกินประจำแล้วส้มตำครับ
0: โอ้นะโอเคโอ้โหพูดแล้วหิวอีกแล้วพี่วิไลนะคะนะอ๋อตอนนี้ยังทานข้าวอยู่หรือว่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะยังจะไปวิ่งไปแจมด้วยซะหน่อยโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่วิไลค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะคืนนี
1: ้ของมนชันครับผม
0: แรงก้อนสุดท้ายถูกต้องไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่วิไล
1: มอบให้ดีเจหน้าไมค์เลยครับและแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ
0: มอบให้แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิไลมากๆนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยพูดถึงของกินเนาะโอ้ยแซ่บแซ่บนะคะอ้าวนะเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะคะสายชิวชิวใจจัดให้เลยกับแรงก้อนสุดท้ายมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งด้วยนะคะพี่วิไลจากปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆเข้ามานะขอสารภาพว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่มนแคนที่อะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังหนูเองยังไม่เคยฟังเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคะฟังแล้วความหมายแบบดีมากๆเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งหนึ่งแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยคำว่าแรงก้อนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบว่านะบางคนบางครั้งบางทีเนี่ยเราโหต่อสู้กับอะไรมามากมายจนมันแบบเนี่ยมันเหลือแบบเหมือนเป็นแรงที่มันเฮือกสุดท้ายเนาะฟิลนั้นนะคะฟีลลิ่งแบบนั้นว่ามันก็ยังต้องสู้ต่อนะคะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่เราก็ผ่านจุดที่มันยากที่สุดไปได้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเจอกับปัญหาที่มันยากลำบากที่มันจะหาทางแก้ได้ยากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนคิดว่ามันณเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะมันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งหรือเป็นกุญแจนะฮะที่มันสำคัญมากๆขอแค่นะเราอย่าเพิ่งท้อให้นั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะสมาชิกของเราทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะคะทักทายค่ะพี่มนเรียวนะคะพี่แจ็คนะคะแล้วก็มีใครแอบพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะนะคะพี่ยุพาด้วยพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุบอกคิดถึงเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะคะมีเวลาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่อัญชลีพี่ทัศนีแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ทักทายแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับดีเจนะคะหนูพยายามจะเลื่อนดูสิเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นในไลฟ์ไหมมันหมุนแล้วมันไม่ไปแกกแกกแกกให้ฟังเสียงแกกแต่มันไม่ไปขอบคุณมากๆค่ะยังไม่ได้ทักทายใครนะคะรบกวนพิมพ์ข้อความมาอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะคุณผู้ฟังของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage นะคะแอปพลิเคชันของทางสมทด้วยกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ด้วยเผื่อว่าอีกช่องทางนึงคุณผู้ฟังเผื่อว่าแบบมันอาจจะมีวันไหนสักวันนึงที่แบบอุ๊ยวิทยุก็หมุนไม่เจอทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหรือว่าแบบฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังกันได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่เอ๋อินทิรานะคะแล้วก็พี่กัญญานีนะคะแนะนำงานเพลงอะไรนะเมียหมู่แม่ใช่ไหมคะหนูอ่านถูกไหมของนุกธนดลเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่ทินกรจากระยองนะเขาฝากเอาไว้เมื่อตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงเลยเพลงนี้นะคะคอยน้อง12เดือนงานของอาแอลยอดรักสลักใจจัดให้เลยค่ะ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็มีเป็นบันทึกการแสดงสดพอดีเลยนะคะแต่อาจจะมีแถมนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเมดเล่เพลงช้านะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็คือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะมีเมื่อไม่นานมานี้สักเท่าไหร่แหละนะคะพี่กุ้งเขามีมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วก็มีฝากเพลงนี้เอาไว้นะคะจัดให้เป็นแบบว่า2เพลงดับเบิลขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็สวรรค์เป็นใจด้วยจ้า
3: สรุปไปด้วยกันนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอก่อนแล้วกันนะครับ

กี้เดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าต่อเลยต่อเลย

ปรบมือฟังกันต่อกับเพลงยามเพลงนี้นะครับสวรรค์เป็นใจคนเราถ้าเกิดไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาก็คงไม่ได้เจอกันในปีนี้ในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นสวรรค์เป็นใจถ้าไม่เราต้องเจอกันนะครับ

0: ขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักหญิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก
4: ็
3: แค่นั่งก็รอดูแลข่าววันนี้กับ

0: ทูไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทูไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลข

0: จัดให้2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะรักแค่เธอคนเดียวเฟียสิริวุฒินะคะที่น้องแชมป์นะคะฝากมาทาง SMS เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างนะคะจากใครเอ่ยจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะ2เพลงเลยจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิจิตรนะบอกว่าอยากฟังตลอดเวลาของพงศิษฐ์คำพีเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงที่2นี้นะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะแล้วก็พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะประส้มนะคะ
3: ใช่ค่ะลูกตาล
2: จ๋าป้าส้มค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานเลย
3: สบายดีอยู
2: ่สบายดีนะคะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะคุณป้า
3: ฝนตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดวันนี้แหละ
2: หยุด
3: ทุกวันค่ะ
2: ตกทุกวันเลยช่วงนี้ก็ฝนตก
3: ใช่ค่ะ
2: คุณป้าส้มป้าส้มขายของไหมคะที่ภูเก็ต
3: ขา

0: ไม่ได้ขาย
1: ของอ๋อเลี้ยงหลาน
0: เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
1: อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ๋อใช่ใช่ใช่มีสาย กำลังนึกว่าเอ๊ะคือจำปลาส้มได้แต่ว่ากำลังนึกว่าเอ๊ะปลาส้มอยู่ที่ภูเก็ตทำอะไรบ้างนะอะไรอย่างงี้อ๋อเลี้ยงน้องหมาน้องแมวโอ้ใช่ใช่ใช่นะคะอาจจำได้แหละนะคะโอ้แล้วอย่างงี้ฝนตกแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะคะคุณป้าเลี้ยงแบบที
0: ่เขาปลูกให้อยู่บ้านใครบ้านมันค่ะสองไม่อัดบ้านละสองไม่อัด
1: ทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบ้านหมาเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสองไม่อัดนะคะ
1: สองไม้อัดอ๋อเอ็นดูจังเลยมีเยอะไหมคะคุณป้า
0: 80ตัวค่ะ
1: ว้าวอันนี้คือคุณป้าแบบว่ายังไงคะเก็บมาเลี้ยงหรือว่าเรา
0: หมาจรค่ะ
1: หมาจรอ่าโอ้โหใจบุญสุดๆเลยแล้วอย่างนี้เราดูแลเองทั้งหมดเลยไหมคะคุณป้าหรือว่ามีใครช่วยเหลือด้วยไหม
0: มีค่ะป้ามันเป็นลูกน้องเขา
1: อ๋อแล้วก็คือนะแต่ว่าการที่จะทำงานกับน้องหมาน้องแมวแบบนี้คือตัวป้าส้มเองก็ต้องมีความแบบว่ามีใจรักอ่ะต้องเน
0: า
1: ะต้องอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะโอ้เอ็นดูจังเลยนะคะ80กว่าตัวเยอะเหมือนกัน
0: แมวก็เป็น20-30ตัวค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็เป็นน้องหมา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีเป็นหมาจรที่ร่างกายแข็งแรงปกติหรือว่ามีที่
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: ร่างกายแข็งแรงทำหมันอย่างดีนะ
1: โอ้ดีจัง
0: เลยค่ะ
1: ค่ะค่ะโอ้ฉิงวัซซีนดีจังเลยดีจังเลยขอบคุณแทนน้องหมาน้องแมวหมาจรเนาะเขาพูดไม่ได้อะเนาะคุณป้าเนาะ
0: ค่ะ
1: น่ารักจัง
0: คนแทบป้ามาเลี้ยงเขาก็เป็นคนหลัง
1: โอ้
0: เขามีใจบุญดี
1: เขาใจบุญ
0: แสลน
1: โอ้ค่ะค่ะแล้วก็คุณป้าก็คือดูแลตรงนี
0: ้ใช่ใช่ดูแลรับมือเขาดูแล
1: จ้าจ้าโอ้ดีจังเลยนะคะโอเคแนวคนรักหมาเหมือนกันหนูก็เหมือนกันนะคะหนูก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการเหมือนกันนะคะก็เป็นแต่ของที่มูลนิธิที่หนูดูแลเนี่ยจะเป็นหมาแมวที่พิการแล้วก็แบบป่วยไม่สบายเลยซะส่วนใหญ่ค่ะคุณป้าใช่เมื่อกี้หนูก็เลยถาม
0: ซอยดอกรู้จักไหม
1: เคยค่ะเคยได้ยินติดตามเพจอยู่อันนี้เหรอของคุณป้าเหรอที่คุณป้าอยู
0: ่เวลาจะเป็นอะไรก็โทรให้ซอยด็อกมารักษาแบบนี
1: ้ค่ะค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้กันเนาะคุณป้าเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จ้า
0: วันป้าฟังลูกตาลทุกคืนนะคะ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: วันน
1: ี้
0: โทรติดโทรแป๊บเด
1: ีย
0: วก็ติ ดเลย
1: นี่สมมติวันนี้เราได้คุยกันไงได้คุยเรื่องน้องหมาด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณป้าวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะคุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: รอสายใจสั่งมาค่ะไม่มีลมพอด
1: รอสายใจสั่งมารอสายดีเจโทรกลับไปด้วยหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ป้าก็นอนอยู่ป้านอนอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาป้าส้มได้หน้าไม้นั่นรอนะวะ
1: โอ้โอเคค่ะ
0: คนไหนเป็นอันนั้นอ่ะเป็น
1: หลังไม้หรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเมื่อกี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: น้องแป้งค่ะน้องแป้ง
0: อ๋อน้องแป้งค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมอบให้ลูกตาลนะเพลง
1: อ๋อให้หนูเหรอขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะคุณป้า
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะพูดตามเลยเน
0: าะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบค่ะ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สุดยอดเลยขอบคุณป้าส้มมากๆนะคะ
0: เดี๋ยววันคราวหน้าขอโทรใหม่นะคะ
1: ได้เลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณป้าขา
0: ค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจัดไป

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงามเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคของเรานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอาทิตย์ละวันค่ะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะฝากเอาไว้หลังไมค์จากคุณแม่ทันพิชานะคะรับเรา71นะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่สมศักดิ์ประจวบนางฟ้ายังอายนะคะจัดให้ในเวอร์ชั่นของสายันสัญญานะคะจากพี่สมโพธิ์อุบลราชธานีแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับรอสายใจสั่งมาไหมพิรมพรนะคะจากคุณป้าส้มภูเก็ตนะคะนะยังมีอีกหลายๆเพลงนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะฝากเอาไว้หลังไมค์ที่02-248-1366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะที่ไลฟ์ของเราด้วยสวัสดีพี่เอกรินนะคะแล้วก็มีพี่นพดลบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลฟังตลอดนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูตัวเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ประเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ธันมิชาบอกขอบคุณนะคะอาทิตย์ละ5วันอันนี้ละ5วันใช่ไหมคะที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะพี่ฟ้านัทพงศ์นะคะพี่เสาวลักษ์นะคะบอกทักทายดีเจลูกตาคนสวยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็มีพี่ชีวิตยังมีหวังนะคะทักทายบอกฟังทุกคืนจาก

นครศรีธรรมราชครับ FC ครับนะคะแล้วก็มีพี่ขอใครสักคนที่เข้าใจนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลกำลังกรีดยางอยู่เลยนะครับขอฟังเพลงรู้ไหมของพี่เอกชัยครับแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะมีใครเพิ่มเติมมีพี่จันทราด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะให้กำลังใจดีเจขอบพระคุณมากๆแล้วก็มีล่าสุดพี่นุเจริญพี่จำลองไอซิ่งนะคะแล้วก็อะไรนะน้องหนูดีบอกมาแววขอบพระคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะคะพี่อ้อมแนะนำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเปิดให้เลยวันนี้ก็โทรเข้ามาฟังไว้อีกรอบหนึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดของน้องป่านปานชีวาค่ะรัติการแห่งความเหงาจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหตอนนี้เพลงใหม่มาแล้วกับโตเหนือโอ้โหหลายๆคนนะคะยังคงฟังอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับลองฟังแหลงผู้ฟังแน่นะคะตอนนี้เขามีงานเพลงใหม่แล้วกับไม่มีอะไรอันนี้ชื่อเพลงนะไม่มีอะไรนะคะจากสังกัดเสียงเพลงของโจนเหมือนเดิมนะคะคำร้องทำนองโดยปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยตะวันเพชรรัตน์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะว่าไม่มีอะไรของโตเหนือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับจอคิวฮิตค่ะ

0: ขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะจัดให้กับ2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจหนูเล็กกากาฟิชชิ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นะคะในช่วงเวลา2 ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่านะคะบอกให้ดีเจเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะก็ส่งความรักความห่วงใยถึงแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับอีกหนึ่งช่วงของเราหวานๆเลยค่ะผู้ฟังคะเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปจัดให้เลยกับงานเพลงที่นำเข้ามานะคะขอจันน้องแก้วจากสุโขทัยเขาฝากเอาไว้ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนั่งไม้หลังไม้ที่ฝากเพลงกันเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆข้อความด้วยนะคะที่ส่งมาทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะก็จะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะในช่วงเวลา 4:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงกันนะคะวันอาทิตย์นี้ก็เจอกันอีกนะคุณผู้ฟังช่วงเวลา 5:00 นเย็นไปถึง 1:00 นนะคะรายการพิเศษกับศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเผื่อว่าใครว่างนะนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆนะคะเผื่อว่าคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆลูกทุ่งลูกกรุงก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาขอเพลงได้นะคะ 5:00 นถึง 1:00 นนะจ๊ะวันอาทิตย์นะวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับงานเพลงจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชที่ฝากเอาไว้นะคะกับดาวประดับใจดอนซ้อนระเบียบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยวันนี้นะคะทุกๆข้อความด้วยนะคะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: 3ผลงานเพลง3สาวพร้อมกับสายฝนนะคะให้ตายไปกับใจนะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยค่ะพี่รัชนกศิโรพันธ์นะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกในทะเลค่ะดวงตาคงทองนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหล3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน14นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะจ๊ะในค่ำคืนนี้วันนี้สุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่เชื่อว่าหลายๆคนแบบว่าต้องสู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามัน

ก็ใกล้ๆและจะไปกลางปีแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็แบบว่าอุ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนจะออกแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังของหนูเมย์ส่วนใหญ่นี้ก็เป็นแบบรับจ้างใช่ไหมบางทีก็ทํางานวันต่อวันบางทีก็ทํางานรับเป็นเงินเดือนบางทีก็รับเงินเป็นแบบว่าเป็นจ็อบไปอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังไงดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เงินที่สมกับความเหนื่อยความเหนื่อยยากของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้นะคะหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์นะคะจริงๆพี่เขาขอมาทุกวันเป็นเวลาน่าจะ 4-5 เดือนแล้วดองเก่งซะเหลือเกินไม่ได้เปิดให้คุณพี่เขาสักทีอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็จัดเตรียมให้นะจ๊ะรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยังอยู่ไหมคะเนี่ยคนขอเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะที่น้องเมย์แบบว่าเปิดผลงานเพลงอยู่สมมติว่าฝนซาน้ำตาหยุดไหลเงี้ยก็จะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงฝนซาน้ำตาหยุดไหลน้องเมย์ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะฟังอยู่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือเขาขอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินเฉยๆนะจะมีสองแบบมีแบบแรกก็คือขอเพื่อบวกคะแนนให้กับศิลปินกับอีกแบบนึงคือขอไม่ได้ฟังว่าเปิดอยู่ปัดโทอ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ Mcord Radio Network 40สถานีทั่วประเทศนะคะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครและเร็วๆนี้เราจะจัดกิจกรรมนะคะโดยไปที่จันทบุรีนะมีการไปทำบุญนะคะหาเขาเรียกว่าอะไรนะมอบความสุขละกันมอบของที่ระลึกมอบของให้กับน้องๆ นะคะที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆกันนะนะคะซึ่งโรงเรียนจริงๆเราก็จะมีการสัญจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะในทุกๆปีหนึ่งก็จะมีสักหนึ่งครั้งเป็นการครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะซึ่งก็จะมีแบบเหล่าบรรดา นักจัดรายการแล้วก็มีศิลปินไปร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นสีสันและก็กำลังใจให้กับน้องๆรวมถึงบุคลากรที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษที่เป็นการมอบของใช้จำเป็นเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายพลังใจให้กับน้องๆที่สุดแห่งความบันเทิงโดยมีศิลปินใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อปพัสพัฒนะคะโจโจ้โดมิเนนนี่พี่ปีเตอร์โฟร์ดีฟายพี่จอยบิยอนนะคะรวมถึงนักจัดรายการของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะตอนนี้ก็ลงชื่นประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านักจัดรายการของเรามีท่านใดที่สามารถไปได้อีกก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายชื่อเข้าไปอีกนะคะรวมถึงศิลปินด้วยถ้าใครได้ยินเสียงของน้องเมย์นี้นะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ด้วยเหมือนกันจะไปที่โรงเรียนเลยก็ได้นะคะหรือว่าตอนเช้าเนี่ยพวกหนูออกจากที่นี่กันตอน4:00ดังนั้นถ้าใครอยากร่วมสมทบอะไรเล็กๆน้อยๆนะอาจจะต้องแจ้งมาก่อนร่วงหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้แบบจัดเตรียมของเขิงอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะคะแล้วก็มีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมบุญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัยนะคะ Power Stainless Steel แล้วก็มีTesco Engineer นะคะมีพี่หมีพี่จับมีร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศครีมนะคะโดยดีเจอุ้มและบางปานะคะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกมีทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะมีขนมโดนัทโดยคุณนิชพัฒน์มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวถ้า

ยังไงมีรายชื่อนักจัดรายการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะ022481366ฝากไว้ผลงานเพลงนี้มีเวลาให้โทรกัน3 นาทีครึ่งรักเข้าไส้จากลีโออาทิตย์ยุ้งข้าวเลคคอร์ดจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะอ่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายต้อยครับ
1: เด็กชายต้อย
2: ครับผม
1: ไม่ใช่พี่ต้อยหมวกแดงเนาะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: จากจังหวัดอะไรคะ
2: จากนครศรีธรรมราชครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
2: โอ้ยตับแตกเลยครับ
1: ฮะ
2: เบิดระเบ้อเลย
1: ร้อนใช่ไหม
2: ร้อนแล้วฝนตกด้วย
1: หรอแต่ไม่ถึงกับชุ่มแบบไม่ถึงกับท่วมเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ถึงกับท่วมครับแต่มันตกรู้ตกทุกวี่ทุกวันเลย
1: โอ้ยตกทุกวี่ทุกวันเลยหรอแล้วพี่ทำงานอะไรล่ะ
2: อ๋อผมปลูกยาสูบครับปลูกยา

0: ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกใช่ไหม
1: ปีนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วโอ้ยวายป่วงเลยครับปีที่แล้ววายป่วงเลย
0: เราคุยกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: ครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่สอง
0: ครั้งที่สองทำไมนึกนานล่ะมันนานมากเลยหรอ
1: เพราะว่าผมอยู่บนเขามันสัญญาณจะไม่ค่อยดีครับเวลาจะโทรศัพท์หาใครต้องขึ้นปีนต้นไม้ขึ้นไป
0: โอ้ย
1: จริงๆนะครับ
0: แล้วอันนี้คือคุยกับน้องเมย์คืออยู่บนต้นไม้เหรอคะ
1: อ๋อไม่นะครับผมลงมาข้างล่างครับพอดีมีเพื่อนบ้านเขาเสียชีวิตผมลงมาข้างล่างครับ
0: อ๋อหรออ๋อแต่ว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อนบ้านเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันแบบชาวบ้านแบบหมู่บ้านเขาต้องช่วยกันอะไรอย่างงี้ปะช่วยกันจัดงาน
1: ครับก็ประมาณนั้นแหละเพื่อไปดูน้ำ
0: เออแต่อะไรนะคะ
1: คือว่าเราไปอาซาตายเขาว่าต้องไปลุกล้อลุกให้เขาเห็นนายตามั่งอันนี้ประมาณนั้นนะครับ
0: ประมาณว่าให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยว่าโอเคฉันมาร่วมงานแล้วนะจ๊ะอย่างงี้ใช่ไหมได้เลย
1: ประมาณนั้นแหละ
0: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: นายร้อยหน้าห้องของนายพิรมพร
0: นายร้อยหน้าลิฟต์ป่ะ
1: ประมาณ
0: นายร้อยหน้าลิฟต์นะ
1: ครับผม
0: ได้นายมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าก็เป็นนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: นายร้อยอ่ะ
0: เป็นอะไรอ่ะเป็นนายร้อยอ่ะเหรอ
1: ครับผมเป็นนายร้อย
0: นายร้อยที่อยู่หน้าลิฟต์นะ
1: ครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นทหารมาก่อน
0: แบบเป็นอะไรนะเป็นพลทหารไหมหรือว่าสอบเข้าไปหรือว่ายังไง
1: สอบครับผมลาออกเมื่อยศครั้งสุดท้ายผมลาออกก็ร้อยโทครับ
0: ว้าวเป็นหมู่ใช่ต้องเรียกว่าอะไร
1: ผมรุ่นเดียวกับคนโทบุญสิงห
0: ์โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเราถึงลาออกล่ะ
1: แม่เขากราบการก็หยุดลูก
0: เหงาแหละเนาะคนแบบคุณแม่เขาก็อยากจะให้แบบว่าลูกกลับบ้านมาจริงๆตอนหนูเป็นทหารหนูก็แทบไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยอะอยู่ใกล้กันนิดเดียวคุณพ่อคุณแม่อยู่ลัดโยธินตัวหนูอยู่ดินแดงอยู่ใกล้กันนิดเดียวไปหากันไม่ได้สักทีคือทำงานตั้งแต่แบบโอ้โหบางทีตีสี่เลิกงานตีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นอ่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะในร้อยหน้าลิฟต์นะคะ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณแดนเซอร์ด้านเวที
1: ฝันของอ้ายมีไพเป็นนางเอกนะคะจากเวียงนฤมลผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: คุณผู้ฟังคะร้อนนี้ร้อนแล้วร้อนอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีคนบอกใช่ไหมว่าต่อให้ฝนจะตกยังไงนะก็ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเรามีตัวช่วยในการคลายร้อนนี่นะร้อนนี้ร้อนไหนจะใช่ว่าจะแบบว่าแค่เอามือพัดแล้วมันจะหายนะแต่ถ้าคุณมีคูลพลัสนะคะเรียกว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514นะคะช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจถึง 3-4 องศาคือมันเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วน่ะเย็นสดชื่นนะคะสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งและรับสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะจ๊ะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติจะให้มันสายซ้ายสายขวาเราจะเดินไปทางไหนเนี่ยเออนะมันอัตโนมัติให้นะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่เลยนะคะและมั่นใจด้วยกันรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะก็เลยแนะนำให้ Cool Plus ดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆค่ะในราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะคะ 1,190 บาทนั้นเขาแถมอีกนะแถม Cooling Pack อีก4ชิ้นนะคะพอใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันจะช่วยให้เย็นยาวนาน

มากขึ้นเนาะนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะอุ้ยนะมีคนมาทรงมาแซวเนี่ยเดี๋ยวเหอะอ่ะฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆก่อนเนาะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลามากอดกันแล้วนะจ๊ะกลางแคนออกอดวันสุดท้ายของสุดสัปดาห์วันนี้แน่นๆเลยนะกอดให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนก็จะต้องการกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆขอโทษตัวเองบ่อยๆขอบคุณตัวเองบ่อย

บ่อยๆขอโทษในเรื่องที่เราอาจจะไปให้ใครยืมเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าขอโทษตัวเองที่พาตัวเองไปเจอสังคมที่ไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีขอโทษตัวเองที่ไปไว้ใจคนง่ายเกินไปขอโทษ

นะคะก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่เงินเย็นจริงๆอ่ะเงินเย็นในที่นี้หมายความว่าเงินที่เราไม่ได้คิดจะใช้จ่ายอะไรเลยจริงๆอ่ะแบบเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตแบบเพื่อการลงทุนเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคตอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะต้องเก็บไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเดือนชนเดือนนึกออกป่ะให้เขายืมมาแล้วตอนเนี้ยทําไงหาค่าบ้านหาค่ารถเองจ้าต้องช้าไปอีกนะแล้วก็ต้องไปตรงไปติดเกิดมันติดแบ็คลิสต์ขึ้นมาก็แย่กับตัวเองใช่ไหมล่ะอุตส่าห์หาเงินได้มาอย่างยากลำบากก็เราสมควรที่จะใช้เงินนะคะส่วนคนที่ชอบยืมเงินคนอื่นแล้วพอเขาไม่ให้ก็ไปโกรธเขาไปเคืองเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้หามาได้ง่ายๆเหมือนกันจ้ะเหมือนที่เธอหาตอนนี้แหละจ้ะเธอหาตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายตอนเขาหามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันจ้าเพราะฉะนั้นอย่าโกรธกันเลยจริงๆเขาควรจะโกรธด้วยซ้ําที่เธอกล้ามากที่จะมาทักขอยืมเนี่ยเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่มันมีหลากหลายวิธีจริงๆนะที่จะได้เงินมาโดยสุจริตด้วยเยอะแยะนะคะแล้วถ้าไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปล้นไปอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีอีกทางนึงก็คือไปที่วัดจ้ะไปขอหลวงพ่อก็ได้จ้ะมันก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ขอเขาตรงๆเลยก็ได้แบบว่าไม่มีเงินจริงๆแบบอันเนี้ยขอก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยติดไว้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมีจะเอามาคืนหรืออะไรเงี้ยถ้าร้านเจอร้านใจดีเขาให้เขาก็ให้แต่อย่าไปแบบไปปล้นไปขอไปพอเขาไม่ให้ก็อย่าไปเคืองนะคะจริงๆคนไทยอ่ะเป็นคนค่อนข้างใจดีกันอยู่แล้วเนาะและจะอีกหนึ่งความใจดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคระบาดเยอะมากแล้วก็มีคนที่ต้องการโลหิตก็เยอะด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะใครที่มีคุณสมบัติอายุ 17-70 ปีน้ำหนัก45ปีขอไป45ปีอะไรวะ45กิโลขึ้นไปไปแล้วสมองสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เป็นไข้นะคะนอนพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงดังนั้นถ้าจะบอกให้น้องเมย์ไปบริจาคโลหิตก็บอกตรงๆเลยว่านอนไม่ถึงนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนบริจาคนะคะก็คือนอนให้พอนั่นแหละแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆงดแอลกอฮอล์24ชั่วโมงนะคะถ้ากินยาอยู่เนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่ากินอะไรไปอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนบริจาค 4-6 ชั่วโมงเลี่ยงอาหารมันหนักๆเช่นพวกแบบข้าวขาหมูเงี้ยข้าวมันไก่เงี้ยของทอดชานมกาแฟใส่แบบครีมอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไขมันมันสูงนะคะทำให้พลาสมาเนี่ยมันขาวขุ่นใช้รักษาผู้ป่วยไม่ได้นะก็คือไม่มีประโยชน์นั่นแหละทำไงก็ได้ให้เลือดของเราโลหิตของเรามันบริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่จะไปบริจาคนะคะก่อนบริจาค30นาทีดื่มน้ำประมาณสักขวดเล็กอะขวดเล็กถึงขวดกลางประมาณนี้ช่วยลดอาการวิงเวียนหรือเป็นลมได้นะคะเพราะว่าบางคนพอให้โลหิตเสร็จปั๊บโอ้โหจะเป็นลมเอาให้ได้จริงๆเขามีน้ำแดงให้บริการแต่ว่าก็ควรจะเตรียมพร้อมตัวเองดีกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะข้อห้ามงดบริจาคชั่วคราวเลยสำหรับใครนะคะที่เป็นไข้เป็นหวัดเจ็บคอฉันไม่รู้นี่ว่าเธอเป็นแบบว่าไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อะไรหรือเปล่าถูกไหมใครที่เพิ่งสักเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการสักการเจาะหูการฝังเข็มหัตถการเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราไม่รู้ว่าเข็มสะอาดหรือเปล่าติดเชื้อโรคอะไรหรือเปล่ามันต้องเว้นระยะนะคะใครที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาใครที่พักผ่อนน้อยกำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรเพิ่งคลอดหรือว่าเพิ่งแท้งไม่ถึง6เดือนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างเช่นก็พูดตรงๆว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยอันนี้ก็ไม่ควรบริจาคนะคะเผื่อมีโรคอะไรที่มันไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าโรค HIV ต่างๆเงี้ยมันไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะกินยาอักแก้อักเสบบางชนิดอันนี้ก็ต้องแจ้งเขานะคะผู้หญิงควรรู้นะจ๊ะถ้ามีประจำเดือนเนี่ยบริจาคได้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดปวดหัวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเลือดออกเยอะก็เลื่อนไปก่อนนะคะหลังบริจาคเนี่ยต้องทำไงบ้างก็ต้องนั่งพักก่อน10-15นาทีดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยกของหนักออกกำลังกายเลยอันนี้ก็เกินไปเพิ่งบริจาคเลือดนะถ้ามีรอยช้ำตรงบริเวณที่ให้เลือดนะก็ให้ประคบเย็นก่อนช่วงแรกๆนะคะบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะหรือประมาณ90วันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ไปบริจาคกันเยอะๆจริงๆ

ไม่แอบตั้งเป้าหมายนะว่าไม่กล้าพูดอ่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆคนหนึ่งเหมือนกันแล้วแบบเคยแบบจะไปบริจาคก็คือนั่งไม่หนูยังไม่เคยบริจาคแต่หมายถึงว่าเวลาไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปอะไรเงี้ยแค่นี้ก็นั่งร้องไห้แล้วว่ามันแบบมันไม่ได้กลัวเจ็บไม่ได้กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวเจ็บอ่ะแต่เห็นเข็มไม่ได้จะวิ่งหนีเขาบอกหันหน้าหนีแหมคุณพี่คะนึกภาพเวลาคนกลัวตุ๊กแกแล้วบอกว่าให้หลับตาดิมันไม่ได้ไหมล่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพยายามแล้วกันถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะบริจาคโลหิตเหมือนกันนะคะถ้าโดนมีดบาดบริจาคได้ไหมได้ค่ะอันนั้นไม่ได้เลือดหมดตัวขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรมาเยอะมากๆแต่ไม่ทิ้งเบอร์ให้ฮัลโหลทิ้งเบอร์ให้หนูด้วยให้หนูโทรกลับด้วยนะจ๊ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชาต่อเนื่องกันไปพร้อมกับหนึ่งซ้ายหน้าไม้สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ต้นรายงานตัวครับ
3: เด็กชายต้นรายงานตัวครับพี่ต้นจากเคหารามนะ
4: ใช่ครับ
2: โอ้โหเป็นไงบ้างสบายดีไหมจ้า
4: สบายดีครับ
2: สบายดีนะคะแบบร่ำรวยช่วงนี้ไหม
4: ไม่รวยครับ
2: เอ้ยเราก็ต้องหลอกไว้ก่อนเลยป้าบอกเอ้ยเฟื่องฟูค่ะช่วงนี้อะไรเงี้ย
4: จริง
2: เอ้ยไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นคำห้ามพูดเขาต้องบอกว่าพอมีพอกิน
4: เจอสตรีก็ไม่ถูก
2: โอ้ยหนูก็ไม่ถูกเออแต่คนที่มีตังซื้อเนี่ยแปลว่ายังมีตังนะ
4: ครับ
2: บางคนเนี่ยจะซื้อยังไม่ได้เลยนะเขาต้องเก็บไปกินข้าวเด้อ
4: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกว่าเราเป็นคนรวยที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เออมันจะมีคำแบบว่าที่เขาห้ามพูดอย่างเช่นแบบไม่มีเงินอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามีน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมหรือว่าจะพูดว่าถ้าพูดว่าทำไม่ได้ก็ให้พูดว่าเปลี่ยนไปเลยพูดว่าจะพยายามทำเห็นไหมมันอยู่ที่ความคิดของเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: ครับผมวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
4: ไม่ตกเลยครับร้อนมากแก่ร้อนแห้งแรง
2: ไม่สักนิดเลยเหรอ
4: ไม่สักเล็กก็ไม่มี
2: นะน้องเมย์ก็เริ่มจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนฝนตกบ้างวันไหนตกไม่ตกบ้างงงไปหมด รู้แค่ว่าเมื่อไหร่ที่ล้างรถอะเมื่อนั้นแหละฝนตกงงมากโอ้ถ้าหนูเพิ่งล้างอ่ะตกอีกแล้วอ่ะ
4: โดนแกล้งโดนฝนแกล้ง
2: โอ้ใช่ป่ะฝนไม่มีมารยาท
4: โดนแกล้ง
2: เออนะนี่ก็จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วจะเข้าสู่เดือนมิถุนาเอ้ยมิถุนาเขามีวันหยุดยาวนี่ใช่ไหมคะ
4: ไม่รู้เหมือนกัน
2: เราได้หยุดกับเขาไหมล่ะ
4: ก็เจ็บแล้ว
2: ก็เสียแล้ว
4: ก็เสียแล้วก็เสียแล้ว
2: โอ้สบายเลยถ้าอย่างนั้นนอนใช้เงินเนาะสบายสบายมีเงินเหลือไหมล่ะสักร้อยสองร้อยขอยืมหน่อย
4: ได้
2: น่าเมื่อกี้ยังบอกจนอยู่เลยตอนนี้มีตังค์ให้ยืมได้ไงแม่นั่นเห็นไหมนะคะก็มันชอบความหัวเราะเห่อของพี่นะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: โอ้ดวงใจของเมธิชาครับ
2: ทำไมต้องขอเพลงนี้อ่ะ
4: ชอบมากเลยครับโอ้ดวงใจเนี่ย
2: ขอเพลงหนู
4: ใช่ครับ
2: ร้องได้ยัง
4: ร้องไม่ได้ครับ
2: เฮ้ร้องได้ไหม
4: โอ้ดวงใจจะกลางเรือพายหรือว่ายน้ำมา
2: ได้อีกไหม
4: ยังตามหาคนที่ศพตาอยู่หรือเปล่าได้ไงเนี่ย
2: เฮ้ยน่ารักเฮ้ยพี่ทำหนูเขินนะเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์พยายามจะร้องให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนหนูร้องเองหนูยังแบบแปลกๆเลยเพลงเนี้ยอุ้ยแต่ว่ามีคนขอวันนี้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นด้วยมีขอบคุณพี่วิชุดาจากสุโขทัยด้วยมีป้ารินด้วยจากจังหวัดตากนะคะวันนี้เอ้ยวันนี้ขอมาหลายคนอยู่นะคะ
4: เป็นฝั่งแน่ๆ
2: เขินอ่ะได้เลยโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้จินดาอยากขอเนื
2: ้อมอบให้พี่สิรินทาแล้วทำไมไม่ขอเพลงพี่สิรินทาล่ะ
4: โทรหาสินทาไม่ติดใจ
2: ก็นี่ไงโทรหาน้องเมย์ขอเพลงพี่สิรินทาก็ได้ไงสรุปว่าจะเอาผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
4: โอ้ดูใจครับ
2: ไม่เปลี่ยนใจด้วยโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ครับครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
4: ใครก็ชอบ
2: พันท้าย
4: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
2: ได้เลยจริงๆความสุขของนักร้องทุกคนนะถ้ามีแฟนรายการแฟนคลับหรือว่าอะไรเงี้ยร้องเพลงตามได้และยิ่งถ้าแบบหน้าเวทีนะหูมันเป็นพลังมากๆเลย นะคะขอบคุณนะคะ
4: ครับ
2: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: เอ็นดูจังเลย เออนั่นสิโอ้ดวงใจเจ้านั่งเรือพายหรือว่ายน้ำมานั่นสิจะมายังไงนะนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันก็เป็นฟิลพญานาคนะคะว่าจะนั่งเรือพายเนี่ยอาจจะแบบว่ากลายมาเป็นคนแล้วหรือเปล่าในชาตินี้หรือว่าว่ายน้ำมาหรือว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีนัทมหาเทพด้วยนะจ๊ะโอ้โหทำเพลงใหม่เร็วๆเลยแล้วก็เอามาให้ฟังด้วยนะจ๊ะโอเคสี่ผลงานเพลงวันนี้ค่ะจากพี่แพรวาพัชรีด้วยนะคะกว่าจะเจอนะแล้วก็มีสายแนนหัวใจของพี่ก้องห้วยไร่เหนือการเวลานะคะจากพี่หญิงทิติการ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สิ้นสุดการยินดีนะคะผลงานเพลงนี้จากนุ้ยสวีนาค่ะคุณผู้ฟังไพเราะเพราะพิงยังคงมีมาตรฐานและคุณภาพเสมอเลยนะกับสาวนุ้ยสวีนาคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะสิ้นสุดการยินดีสังกัด Sony Fries Music คำร้องทำนองโดย Max Fox Songนะคะทั้งเรียบเรียงคำร้องทำนองโดยคนคนเดียวเลยนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven วันนั้นนี่มีการมาเต้นกันด้วย เออเขาเต้นแจกแบบเป็นกิโลเลยนะเออแล้วก็คุณผู้ฟังที่มาร่วมสนุกกันวันนั้นก็คือเต้นกันฉ่ำได้ของฟรีกันฉ่ำๆเลยนะคะของอาหารแมวเอโปรนี่นะวันนี้สองผลงานเพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชฟิชเชอริงกับแมนพิสิทธิ์พงษ์และอีกหนึ่งผลงานเพลงลูกชายแห่งชาตินะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์สองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีใครยังอยู่ไหมเอ่ยโหอยู่กันเยอะอยู่นะเนี่ยโหไม่หลับไม่นอนเนี่ยบางคนปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าใครที่มีปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้ยังไงพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะเดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะคะส่วนใครที่ดื่มมาก็อย่าขับรถขับราเด้ออันตรายนะจ๊ะนะคะวันนี้ขออนุญาตอัปเดตยางพาราก่อนนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท10สตางค์ยางลูกขุน84บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกๆคนทุก SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็วันนี้หลายท่านมากนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอผลงานเพลงแต่ว่าใครที่ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะบางครั้งก็อาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างให้เพื่อนคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนู้นบ้างจังหวัดภาคเหนือบ้างภาคใต้อีสานอะไรอย่างเงี้ยสลับกันนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะเราจะไม่ได้เจอกัน2วันยังไงก็อย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความเครียดเยอะแยะมากมายคนปัจจุบันเนี่ยนะเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นแบบมหาศาลดังนั้นนะคะจึงบอกได้ว่าสื่อต่างๆที่เราได้เสพไปในทุกๆวันเนี่ยมันส่งผลมากๆต่อคลื่นสมองของเรานะคะดังนั้นเนี่ยดีแล้วที่ฟังผ่านทางวิทยุบ้างอะไรบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้น้องไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรที่เวลาแบบเอ้ยทำไมวันนี้คุณผู้ฟังไม่เคยมาดูเลยใน Facebook Live อะไรเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนอนฟังนักจัดรายการพูดไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีมีเพื่อนคุยมีเพื่อนที่รู้สึกว่าเออมีคนอยู่ข้างๆใช่ไหมบางทีมันก็ทำให้เรานอนหลับแบบอุ่นใจได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะก็กอดตัวเองเยอะๆกอดตัวเองแน่ๆในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะคะในวันถัดๆไปที่เรายังจะต้องสู้ชีวิตยังต้องเป็นเสาหลักยังจะต้องทำงานสู้กับหนี้สินสู้กับสุขภาวะในโลกใบนี้ภาวะสงครามภาวะที่แบบน้ำมันมันแพงหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้นะน้องเมย์ก็ย้ำๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะรักไม่รู้ดับจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็เวลาเหลือๆนะก็จะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะปลูกรักจากสุเมธองค์อาจนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งวันจันทร์เนี่ยน้องเมย์ก็จะมีอีกหนึ่งรายการทางช่องทางไม่ใช่วิทยุแต่เป็นทีวีนะคะกับเรื่องพบค่ำในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15นาทีจนถึง6โมง15ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกับบทบาทใหม่ๆที่น้องเมย์ก็ไม่เคยประสบพบเจอเหมือนกันนะการเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งบอกตรงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็ต้องยอมรับว่าท้อเหมือนกันยากเหมือนกันเราไม่เคยได้ใช้ภาษานักข่าวอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอยากได้กำลังใจเยอะๆยังไงถ้าใครนะคะเปิดผ่านมาเจอช่อง M-Cord เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปมีเพลงจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจูบไม่หวานจากคุณอาสันติดวงสว่างสุสานคนช้ำนะครับพี่คัทริยามาราศีสามเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยฮะไหนก็ดูสิมีใครบ้างสวัสดีทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีวันศุกร์และวันศุกร์พรรษาด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวผู้ว่าการนะครับทักทายครับใครอีกใครอีกนะครับโอ้ยพี่แมวรัวสติกเกอร์มาเยอะเลยนะฮะพี่สุคนกับเชิงด้วยนะครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่ออาพี่ศักชัยพี่แมวสาวชอบหลับพี่สุฮอเกนบูมมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อในช่วงของสายชีวิตใจครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

จ๋าใช่ไหมคะโดนเลยใช่ไหมคะนี่แสดงว่ารออะไรกันอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมหรอ

จบไปนะฮะสี่เพลงเพราะๆนะครับมีรอทั้งปีจากอะตอมเสรีรุ่งสว่างรอเพราะรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนายร้อยหน้าลิฟต์นะครับพี่เอกพลรอทำอย่างนั้นกับเธอครับจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์สวัสดีครับไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะฮะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับแหมสงสัยวันพรุ่งนี้ตื่นสายได้ใช่ไหมครับเลยมาทักทายกันนะฮะบอกว่าอยากทำอย่างนั้นกับพี่เพชรนะครับทำอะไรครับขอระบุดีเทลหน่อยได้ไหมอยากรู้สวัสดีพี่จรัญนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เอิร์กนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่สวยโอ้ยไม่ได้เจอพี่สวยนานมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะวันนี้วันศุกร์แล้ว

สุพรรณษานะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนสามารถตื่นสายได้สบายๆนะครับพี่สุฮอกกินบูมสวัสดีครับทักทายครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับตอนนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลัง

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททอลสมิธนั่นเองนะครับกลับมาท้ายชั่วโมงในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับทักทายไปถึงพี่สุมาลาพี่สวยหรือว่าป้าสวยนั่นเองนะครับบอกขอตัวนอนต่อแล้วนะชายป้าสวยได้ทักทายชายเพชรแล้วแค่นี้ก็สบายใจแล้วจ้านะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีไปถึงคุณพี่เอิร์กนะครับพี่วันวิสานะฮะพี่สุวันนี้ครับพี่สุมาลาครับพี่กฎชมนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากใครที่เจ็บเข่าจะนั่งจะลุกจะเดินนะครับก็เจ็บเข่านะครับเพราะฉะนั้นผมมีฮิวไลฟ์ครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่ามาฝากที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถ

สวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพข่าววันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ HealLife ครับอุปกรณ์ประยงข่าว2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับไอ้กว้างไอ้กว้างพี่กว้าง
2: ครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าครับ
1: ไอ้กว้างโยโกฮาม่าแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: อยู่สุราษฎร์ครับ
1: อยู่สุราษฎร์
2: กลับจากโยโกฮาม่าได้1อาทิตย์แล้วครับน้องเพชร
1: โอ้ยกลับจากโยโกแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้ยแล้วก็คือแบบปกติไอ้กว้างนี่คืออยู่โยโกแบบเป็นหลักเลยใช่ไหม
2: โอ้ยอยู่ตลอดเลยน้องเพชร24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมงเอ้ยอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: โอ้5ปีได้แล้วน้องเพชร
1: 5ปีโอ้ยเสียดายถ้าแบบอยู่สักประมาณ10ปีอาจจะเจอผมก็ได
2: ้อ๋อครับน้องเพชรสบายดีมั้ยช่วงนี
1: ้สบายดีครับเหมือนเดิมครับไอ้กว้างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
2: ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับปวดหัวเข่าเพราะว่าช่วงนี้คุกเข่านานไปหน่อย
1: คุกเข่าเลยฮะไอ้กว้างไอ้กว้างทำอะไรกับคุกเข่านานไปหน่อยฮะ
2: ไอ้กรีดยางหน้าต่ำครับ
1: อ๋อกรีดยางนะเนาะ
2: กรีดยางเนาะยางมันหน้าต่ำช่วงนี้มันเลยเจ็บหัวเข่าครับ
1: ไม่เป็นไรครับถ้าไอ้กว้างเจ็บหัวเข่านะผมมีฮิวไลฟ์นะฮิวไลฟ์เนี่ย
2: ครับ
1: อุปกรณ์ประยุงเข่า
2: ครับเห็นโฆษณาอยู่ก่อนในเพื่อชีวิตนะคร
1: ับ ได้เลยผมว่าน่าจะเหมาะกับไอ้กว้างนะ
2: ครับผม
1: นะฮะแล้ววันนี้ไอ้กว้างอยากฟังเพลงอะไร
2: ขอเพลงวอนขอให้รอ4ปีของพิตะครับผม
1: พิตะกิติศักดิ์นะครับ
2: ครับ
1: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ FD FM 95ทุกท่านครับผม
1: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับไอ้กว้างจับสโลแกนของเราได้ไหม
2: เอาน้องเพชรนำเลย
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมไอ้กว้างขอบคุณมากๆครับถึงผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: รักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่เช่นกันครับน้องเพชร
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับคร
1: ับ ครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะปกติจะเห็นใน Facebook แล้วก็SMS นะครับแต่วันนี้แบบได้มีโอกาสโทรติดหน้าไมค์ขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันก่อนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามพี่เอิร์กนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จุ๊บแจ้งนะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อทั้ง4เพลงครับ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ที่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอรอเจ้า

0: สี่พับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4เพลงนะเป็น4เพลงแห่งความวอนความอ้อนวอนแล้วกันนะครับเพลงแรกวอนขอให้รอ4ปีจากพี่ตะกิติศักดิ์ชัยชนะนะครับวอนขอครูหมอโนราจากคุณโยสุรยาวอนดีเจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับแล้วก็เพลงวอนจากวง The Peach Band นั่นเองนะครับแม่ทั้ง4เพลงเลยครับทักทายไปถึง Facebook พี่สุคนครับเชิงพี่สว่างน้องณัฐพงษ์พี่อาทิตย์นะครับพี่จรัญพี่จันทนานะครับบอกว่าวันเกิดพี่จินสุราค่ะน้องเพชร22พฤษภาคมนี้ใช่มั้ย22คือวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไหนเขาดูสิเอา23ไปแล้ว23แล้วนะครับมันก็เมื่อวานแล้วเนาะก็ให้ไปเบิร์ธเดย์ย้อนหลังแล้วกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมพี่อุไรทักทายครับพี่เรดมี่นะฮะรับฟังจากสุราษฎร์ธานีพี่สมคิดด้วยนะครับนะครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95ตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีบทเพลงจอกคิวฮิตมาฝากเพลงอะไรวันนี้ขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้คือเพลงขึ้นค่ำนะครับจากนาวกะนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุปการพรหมเกิดนะครับคุ้นๆนะคนนี้คุ้นๆมากๆเลยอ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ครับ2เพลงจบไปตามคำขอทางหลังใหม่นะครับอบอวนครับจากคุณเล็กรัชเมศกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากคุณเพชรกทาวุฒินั่นเองนะฮะตามคำขอเลยครับทักทายไปถึงทาง Facebook ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอฮายโกเซมัสสวัสดีครับที่โตเกียวนะตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สาวขามพี่เอิร์ธครับพี่บันเทาครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับจากพัทลุงเนาะนะครับสวัสดีครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์หลายๆท่านอาจจะแบบมีโอกาสหยุดพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่นะครับพี่น้อยพี่บรรเทาพี่ผู้ใหญ่วันนะครับทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโกหกหน้าตายครับจากพี่เทอุเทนพรหมินนั่นเองครับสวัสดีพี่สังสวัสดีน้องลิซ่านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่วลัยลักษณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับ2เพลงจบไปในชั่วโมงที่3ครับมีกวางขาวอยู่กลางเขาจากพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะครับสายตาอ่านกินครับเวอร์ชั่นของน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้เวลาตี40นาทีแล้วนะครับโอ้ยสว่างอีกแล้วนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาไม่ก็กำลังเก็บของกลับบ้านหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่กำเตยพี่นรเดชพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับพี่สุฮอกเกนบูมครับนะแล้วก็พี่เออินทิราพี่จรูนทักทายนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยครับตอนนี้อย่ารอช้าครับอีก2เพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับปะฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับ
1: สนุนโดย
2: บำรุงร่างกาย
1: บำรุงโลหิต
2: บำรุงประสาท
1: เฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปมีใจบางนะครับจากน้องมอสรัศมีแล้วก็ไลฟ์สดนะครับจากน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่นรเดชครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้าน12องศาอะไรนะฝนถล่มมา2วันติดเลยลมแรงมากๆตอนนี้สงบนิ่งแล้วค่ะนะครับเช่นเดียวกันที่กทมก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนเมื่อวานซืนถล่มกันโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ก็มีปล่อยๆบ้างแต่ก็แบบมีบ้างยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับพี่การกล้วยนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นรเดชครับพี่จิรวรรณทักทายทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ใน Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับจัดไป4เพลงสบายๆนะฮะมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนครับ4เพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยหลับสบายนะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นฮอยกอดผู้ยอดรวยนะฮะจากบิวจิตลูกแพรไหมไทยครับแม่ห้างมหาเสน่ห์บุญบังไฟเดินหกครับโจอี้ภูวสิทธิ์จีฮอยครับพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมต้องเรียกว่าครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับขอเชิญศิลปินร่วมสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะฮะโอ้ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับอะไรนะมีโปรแกรมอะไรบ้างขอดูสิก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะเครือลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงนะครับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพัสุพัฒน์พี่โจโจโดมิเนนพี่เปิร์ที่พี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะครับแล้วก็เหล่าดีเจลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลิศจัญญานะครับพี่มีคณชัยแล้วก็พี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคกันได้โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับจัดไปนะฮะตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบนึงครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลย
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง 31 กรกฎาคม 2567
2: ไทยเชฟเข้มข้นสุ

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook พี่ละไอพี่นุ่นกฎจพรนะฮะสวัสดีครับผมมาว่าและวัดต้องมานะครับวันศุกร์เนาะน้องออนิชานะครับสวัสดีครับพี่ละไอนะฮะพี่นรเดชนะครับทักทายไปถึงพี่จรัสด้วยครับทุกท่านเลยที่รับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้

ครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5นะครับนะสวัสดีพี่ต้องชัยนะครับบอกว่าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับนี่นะครับพี่นุ่นบอกว่าน้องเพชรพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะครับเช่นเดียวกันนะครับต้องพักผ่อนนะสำคัญมากๆ อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับตี 2 ถึงตี 5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ยามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามาพบกันอีกแล้ว22ปีดิฉันก็อยู่ตรงนี้ไม่เคยล้างห่างไปไหนยกเว้นช่วงโควิดตอนนั้นต้องทำเทปเป็นเพราะเหตุจำเป็นนะคะ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นของแปลกอย่างที่เคยเห็นมาคุณผู้ฟังดิฉันพูดความจริงเสมอดิฉันขี้เหร่ดิฉันแก่ดิฉันเตี้ยดิฉันอ้วนดิฉันดำเหตุที่ดำเป็นเพราะว่าดิฉันวิ่งตากแดดทุกวันจากตากแดดเสร็จเนี่ยนะคะดิฉันก็หาข้ออ้างละไปไหนหรอจริงๆแล้วดิฉันไปยิมแต่ถ้าเราพูดว่าเราไปยิมเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ไปยิมอ่ะ

ช่ไหมล่ะเขาก็จะรู้สึกใช่ไหมดิฉันก็จะอ้างว่าดิฉันไปทํางานดิฉันไปนั่นดิฉันไปนี่แต่จริงๆดิฉันไปยิมนะคะก็ถามว่าวิ่งอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะด้วยอายุเนี่ยนะคะด้วยความแก่เนี่ยเราจําเป็นคุณผู้ฟังเพราะว่าการได้ออกกําลังกับเวทเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ถ้าวิ่งเป็นคาร์ดิโอเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังเวลานี้ขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองครอบครองความสุขเมตตาหน่อยเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจคีเล่หน่อยนะคะดิฉันก็พยายามคุณหมอก็บอกว่าถ้าอายุมากนะแล้วไปเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ทันคุณผู้ฟังดิฉันก็เพิ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละคุณผู้ฟังก็มีได้นะคะไม่ต้องไปยิมก็ได้ไม่ต้องไปเวทเทรนนิ่งก็ได้แต่ใช้วิธีเอาน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดนี่แหละค่ะขวดน้ำดื่มเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาเวทจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะคะทักทายพี่น้องดีกว่าพี่น้องอยู่ไหนนะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่รักสวัสดีค่ะคุณวรวรรณโกวินสวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอกชาตรีอ๋อน้าดิฉันมาแล้วน้าเล็กวัญชนีช่วยชูจากกระบี่เมืองคนน่ารักนะสวัสดีค่ะคุณพศุนีสันติวงศ์คุณสุวัชชัยจันทรศักดากุลนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยแนวคุณจีนชัสสาคุณรัชนนท์แกะมาคุณหลิวจินชิงคุณจิตรกรเทอ่านว่าอะไรล่ะเทมียโกนะคะพี่เอ๋ยมานะคะคุณย่าเอ๋ยพักตะพรคณะเจริญแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนินาคุณวัชรีคุณสุพันนีนะจ๊ะดิฉันเห็นเนาะว่าคุณทักทายมานะคะยินดีค่ะมานี่เลยค่ะมาพยากรณ์อากาศก่อนเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยให้เฝ้าระวังในเรื่องสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังปากใต้จ้ะปากใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเลี่ยงได้เลี่ยงพี่น้องเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยส่วนชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำโต้คลื่นเด็ดขาดเวลาคลื่นมาเนี่ยมันกวาดคุณผู้ฟังกวาดแล้วพอออกกลางทะเลแรงหมดเตะยิ่งตะกายเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียชีวิตก็เยอะเท่านั้นเจออีกทีหนึ่งสองวันให้หลังอืดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นชาวเรือค่ะเพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างระมัดระวังนะคะต้องเตือนกันแบบนี้เลยทักทายอีกครั้งนะคะคุณธวัชชัยบุญนำชัยคุณสมหมายคุณเพ็ญศรีคุณนาอ่านว่าน่าจะอ่านว่านภัชชานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณธำรงหามะฤทธิ์คุณวัฏฐาพรทัดแก้วคุณเล็กวิไลวันคุณบีบีมัสลุนาถาวรวงอันเนี่ยดิฉันก็มีอันเนี่ยซะด้วยนะคือเวลาเจอคนรู้จักก็จะดีใจใช่ไหมคุณนงลักเกอร์สมภูลกีดแบบเนี้ยกระหังน้อยเว้นวักคอยหักโอ้โหกระสือแล้วแบบนี้กระสือต้องเข้าดูดิดิฉันก็เป็นคนแบบนี้นะคิดไวคุณผู้ฟังแล้วก็คุณหนุ่มทืมตองน้ำดื่มซิ่งก็คนนี้คือคนนี้ชื่อน่ารักค่ะคุณอนุนอ่านอย่างนี้เนาะคุณอนุนปัญญาไวสวัสดีนะคะคุณราณีณประสมสวัสดีค่ะมาชื่อน่ารักจริงๆตามต่อมานะวันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องของชายฝั่งทะเลแล้วก็ขึ้นลมที่ปากใต้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่ารู้เลยว่าเป็นคนใต้เพราะจะไม่อ่านว่าภาคใต้ดิฉันจะเรียกภาคดิฉันว่าปากใต้ดิฉันก็เรียกอย่างนี้จริงเนาะคุณผู้ฟังก็รู้จริงค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญเป็นวันเต่าโลก
ไม่ใช่ขี้เต่านะเต่าจ้าโครงการนี้นะคะวันเต่าโลกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการอนุรักษ์และการลดปริมาณการสูญพันธุ์ของเต่าทั่วโลกโอ้ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบเต่ามากเลยหลานหลานดิฉันนี่มีเพลงเต่าประจำตัวเต่าเต่าเต่าคุณรู้ว่าเคยร้องไหมเต่ามันมีสี่ขาเดินไปเดินมาหัวก็โผล่โผล่โผล่เออแล้วหลานก็จะหัวเราะตรงหัวก็โผล่โผล่โผล่โผล่ไม่รู้จะขำอะไรนักหนานะคะมาคุณผู้ฟังมาอร่อยเด็ดเอตโตโลบายแหม่มบุรีรัตน์วันนี้นำเสนอเมนูไทยไม่ใช่ไทยธรรมดาเป็นไทยโบค่ะคุณผู้ฟังโบราณที่เน้นรสชาติเค็มนำตามด้วยหวานและมันจากกะทิมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเมนูนี่เหรอเป็นเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิคุณผู้ฟังเอ้ยถ้าเนื้อเค็มต้มกะทิก็ต้องมีเนื้อเค็มแหละเลือกแบบติดมันนะติดมันเล็กน้อยแต่พองามคุณผู้ฟังนำไปทอดให้พอหอมแล้วก็เอาขึ้นมาวางบนเขียงเอามีดบรรจงเออค่อยๆหั่นแฉลบแฉลบพอคำแล้วรอไว้ตั้งกระทะใส่หางกะทิตามด้วยหอมแดงบุบวิธีบุบคือเอาวางบนเขียงแล้วเอาปังตอทุบโผล่เอาแบบบุบพอแตกนะขาก็บุบโผล่แล้วหั่นเป็นแว่นๆตะไคร้ก็บุบก่อนที่จะหั่นเป็นท่อนๆตามด้วยเนื้อเค็มเคี่ยวไฟอ่อนๆ นะการเคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยนะคะจะช่วยให้รสชาติความเค็มของเนื้อเค็มเนี่ยนะคะเขาออกมาผสมผสานโอ้โหกินน้ำลายก่อนกับกะทิเนื้อก็จะนุ่มเคี่ยวไปจนกะทิเนี่ยนะคะเริ่มที่จะงวดปรุงรส ด้วยน้ำตาลปรี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกชิมรสไม่ต้องเติมเกลือพี่น้องเนื้อเค็มก็เค็มอยู่แล้วพอละไม่ต้องเพิ่มโซเดียมให้หน้าบวมนะคะจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปค่อยๆวนภาษาใต้แปลว่าคนนะคะคุณผู้ฟังวนไปจริงๆน่าใช้คำว่าวนนะเพราะว่ามันจะวนไปใช่ไหมระวังนะคะอย่าให้กะทิเนี่ยแตกมันมากเกินไปจากนั้นใส่พริกขี้หนูเด็ดมาจากสวนหลังบ้านเนี่ยข้างบ้านนี่แหละใส่ลงไปเลยทั้งก้านฉีกใบมะกรูดที่เด็ดมาเมื่อกี้ฉีกๆไม่ต้องพิถีพิถันฉีกๆๆใส่ลงไปพอกะทิเดือดอีกสักครั้งหนึ่งปิดไฟตักใส่ชามเสิร์ฟบอกนะคะว่าเมนูนี้หอมทั้งเรือนข้าวหมดหม้อเลยจ้าส่วนใครที่ขอเพลงนี้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัญญากับใจฟังนะคะดิฉันรู้ว่าใครขอส่วนใครที่ขอยกมือด้วย

านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะคะแล้วก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยดิฉันก็ว่านะทำไมต้องชุนเสียงสูงด้วยเนี่ย คิดว่าจะหมดไม่หมดนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่แบงค์คือธนาคารเขาจะออกบัตรใหม่ของบัตรเครดิตนะหลายๆที่นะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะครึ่งปีใช่ไหมคะเขาก็จะออกบัตรมาคราวนี้เขาก็จะส่งบัตรใหม่นี่แหละไปตามบ้านของพี่น้องประชาชนรวมถึงคอนโดด้วยกรณีของคอนโดก็จะปลอดภัยไปแบบนึงแต่ถ้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเสียบใช่ไหมไว้ที่ตู้แต่ซองเขาจะพิเศษพี่น้องคือมองปรับมันจะมีความแตกต่างอ่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเช็คดีๆแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเอออีมันเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะต้องลงทะเบียนนั้นนี้นู้นมิจฉาชีพทำได้ทุกอย่างค่ะนะคะดิฉันก็ไปเตือนเนาะคนที่วิ่งด้วยกันนะเขาก็แย้งคำนี้แหละโอ๊ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยเอาไปก็ใช้ไม่ได้หรอกแหน่เก่งเว้ยเฮ้ยให้โดนซะก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็ตะกายกับมาค่ะตะกายกับมาบอกว่าไงโดนเข้าไปแล้วแล้วมันเดือดร้อนใช่ไหมคะต้องไปอายงอายัดถึงมันเอาไปได้ไม่แบบสมบูรณ์อ่ะแต่บัตรเราก็หายถูกไหมแล้วเป็นบัตรใหม่อ่ะเออบัตรเก่าก็กำลังจะหมดอายุประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนระวังไว้ให้จงดีแล้วเมื่อได้บัตรมาแล้วเนี่ยนะคะดีที่สุดเมื่อลงทะเบียนบัตรใหม่เสร็จให้ทำลายบัตรเก่าทันทีทันควันเดี๋ยวนั้นวิธีทำลายเหรออ๋อทำให้มันแตกแยกออกจากกันแค่นั้นแหละพี่น้องก็จะปลอดภัยนะคะป้องกันไว้ดีที่สุดมีปัญหาแล้วโอ้โอ้ตามแก้ปัญหายากนี่เลยอีกเรื่องหนึ่งโซลาร์เซลล์จะติดเช็คให้ดีเลยพี่น้องหนึ่งเลยไม่ต้องไปดูหรอกบริษัทได้มาตรฐานมีผลงานที่ผ่านมาดีหรือไม่ขั้นที่หนึ่งเลยดูหลังคาบ้านตัวเองก่อนเถอะหลังคาบ้านเรากี่ปีแล้ววะแล้วก็ผ่านมาเคยปีนขึ้นไปดูไหมอ่ะน้ำรั่วไหมอ่ะเออจะติดคิดให้ดีนะคะติดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะไปดูหลังคาก่อนหลังคามีความมั่นคงเสาบ้านสร้างมากี่ปีนะไม่งั้นได้เจอฝันร้ายอ่ะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เกือบครึ่งล้านหวังจะช่วยประหยัดลดค่าไฟแต่กลายเป็นค่ะเอาเงินไปละลายแดดอะบินค่าไฟบางครั้งถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบินค่า

ไปทำงานทุกวันเลยเสียงสองมาใช่ไม่ได้ใช้แต่ลูกหลานคนใช้ที่อยู่ในบ้านนะคะเปิดกันกระหน่ำแบบนั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรวจต่อไปนอกจากจะตรวจหลังคาบ้านตัวเองตรวจเสาบ้านเสาเอกเสาโทตรวจให้หมดคุณผู้ฟังปวกขึ้นไหมถ้าปวกขึ้นก็อย่าได้หมายติดชะก็คือการตรวจอุปกรณ์นะได้มาตรฐานไหมช่างที่มาติดมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรบางคนมานะติดไปด้วยดิฉันเห็นข้างๆที่ดิฉันที่ปักช่องอ่ะช่างมาติดเว้ยดิฉันก็ขำนะติดไปดู TikTok หาวิธีการติดไปคุณผู้ฟังแล้วแบบนั้นมันจะได้คุณภาพไหมล่ะนั่นน่ะนะงานนี้ก็เกิดการตั้งคำถามนะบ้านสร้างมาหลายปีหลังคาบ้านอ่ะนะฝนมาพายุเข้าถล่มเนี่ยมันจะพัดไปกับลมไหมเออนะเตือนแล้วนะคะเช็คทุกอย่างมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องงงด้วยเอ้ยไม่ใช่ต้องมีฝันเพิ่มขึ้นอีกนิดสมัยนี้ไม่ได้นะคะรู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังเด็ดขาดถามว่าทำไมพี่แหม่มไปอยู่เป็นพลเมืองของปักช่องเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ้านชื่อดิฉันเลยเช็คให้ตายก็ไม่เจออืมดิฉันก็ไปอาศัยเขาอยู่น่าสงสารเนาะดีเจตัวเตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยไปแปะเขาอยู่ตอนแก่ไงตอนนี้ยังไม่แก่แต่ก็ต้องเก็บเงินไว้เป็นของตัวเองไว้ซื้อแพมเพิร์ตตอนแก่แล้วแพมเพิร์ตไม่ได้ถูกนะแพงนะเพราะฉะนั้นพยุงกันเที่ยวดีกว่าพี่น้องพยุงกันเที่ยวเกายกแก๊งติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงวันนี้จะพาไปลับแหล่เมืองโบราณมีตำนานเล่าขานว่าเป็นเมืองล่องหนนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจะปรากฏให้เห็นได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการเป็นที่พำนักของเทพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มกันที่ซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยประยุกต์สีเหลืองเปลือกไข่ด้านข้างเนี่ยนะคะของซุ้มประตูเนี่ยจะมีรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าๆนะคะข้างๆกันจะใครล่ะฝาชีสินั่งก้มหน้าในมือถือถุงย่ามคล้ายจะออกเดินทางก็เป็นไปตามตำนานที่เล่าขานกันมาอีกที่หนึ่งนะคะแนะนำเลยนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลจัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนในเรือนไทยโบราณบรรยากาศร่มรื่นแล้วเช้าตรู่แบบนี้ของชอบของดิฉันนี่เป็นคนชอบตลาดสดจริงๆเลยคุณผู้ฟังดิฉันไม่ชอบเดินห้างนะดูมันเหมือนกันไปหมดไงย้วยไปไหนเหรอย้วยไปตลาดเช้าอี๋ยาตลาดฝายหลวงเนาะมีทั้งผักมีผลไม้พื้นบ้านเรียกว่าผักผลไม้พื้นถิ่นนะคะอาหารปรุงสำเร็จรูปอู้ฮี่คุณผู้ฟังเอ้ยหนังควายอี๋ยาใครลำขนาดเนาะเออแล้วก็มีขนมพื้นบ้านเปิดทุกวันคุณผู้ฟังสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตื่นให้ทันและตื่นทันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะตลาดเช้าฝายหลวงดิฉันไปนี่ก็เดินนะ เขาไม่รู้จักหรอกว่าดิฉันเป็นใครเออขี้เหร่ได้ที่ขนาดนี้โบกมือไปก็แค่นั้นแหละ แต่ดิฉันเนี่ยเคยไปหลายครั้งนะคะหลายครั้งนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นตลาดเล็กๆค่ะนะคะแต่มีเสน่ห์ล้นใจโอ้อีกที่หนึ่งถนนคนกินเออเต็มไปด้วยร้านของกินพื้นเมืองและอย่าหยุดให้เชื่อมต่อไปยังร้านอาหารอร่อยอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวพันผักมีพันลับแลแป้งจีแป้งจีเนาะเออก็จะมีนี่รสช่องเป็นรสช่องเค็มสีขาวโรยหน้าด้วยปลาป่นพริกป่นมะนาวผักชีฝรั่งซอยแล้วก็ถั่วงอกดองไอ้ยะคุณผู้ฟังเอ้ยจานเดียวอย่าพอ อร่อยนะคะนี่นี่คนรักสวยรักงามนะคะพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแล

็จะจัดแสดงเครื่องทอผ้าโบราณแล้วก็มีผ้าสิ้นตีนจกอายุมากกว่า100ปีประณีตลวดลายสวยงามคือจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคุณผู้ฟังเอ้ยเพราะฉะนั้นราคาเหรอคะไม่ต้องพูดสายมูค่ะสายมูไปสักการะพระแท่นศิลาอาร์ตแล้วก็วัดพระบรมธาตุทุ่งยางหน้าผลไม้เหรออุ้ยทุกตลาดคุณผู้ฟังข้างทางโอ้โหมีทั้งลองกองลังสาดคือลองกองก็จะหวานลังสาดก็จะเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงมังคุดพุ่งให้ไวเลยค่ะตลาดผลไม้หัวดงลิ้มลองทุเรียนพันหลงลับแหลลิ้นลับแหลทานให้ตัวแตกเลยคุณผู้ฟังโอ้โหลูกเดียวพอที่ไหน เขาแต่ละลูกเขาก็จะมีรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมเออลูกนี้ก็กรอบนอกนุ่มในลูกนี้ก็ปลาร้าโอ้นี่ฉันชอบมากทุเรียนปลาร้านี่กินแล้วติดมือนะแล้วเลียมืออุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ได้สกปรกหรอกมันอร่อยลับแลเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กแต่เมื่อไปเที่ยวลับแลกันสักครั้งแล้วคุณจะหลงอะไรหลงรักลับแลค่ะบทเพลงนี้มาทันควัน

หลงรักลับแลไม่ได้หลงธรรมดานะคะหลงรักมากมายนะคะเป็นเมืองที่ดิฉันชอบอีกเมืองนึงนะคะอย่างที่คุยอะค่ะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี้ยต้องไปพี่น้องโอ้โหของรับทานเยอะนะคะผักเขาเรียกว่าผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านเยอะนะคะเลือกไม่ถูกเลยแหละเนาะซื้อทุกเจ้าประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นคุณผู้ฟังเราหยุดไม่ได้หรอกเรื่องรับทานนะคะเรื่องอื่นนี่พอทนเรื่องรับทานไม่ทนจ้านะคะทักทายพี่น้องก่อนเช้าวันนี้เบอร์แรกโอ้ยคุณสว่านดอนเสือวันนี้คุณไม่ทันคนแรกที่มาคือคุณจรัสวราพุทธนะมาทางLTM FM 95นะวันนี้คุณสว่านดอนเสือช้าไปนิดนึงนะจ๊ะอย่าเสียใจนะสัปดาห์หน้าเอาใหม่ตามต่อมาด้วยคุณอุไรจริตงามนะคะจากทุ่งสงบอกว่าทุ่งสงอากาศดีจ้าลุงต่อยแก่แล้วคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณกัชมนแก้วเรืองคุณเกรียงไกลดอนประดิษฐ์คุณจิตราศรีจันทร์คุณออยบอกทำกับข้าวอร่อยไหมถ้าฝีมือดิฉันเหรอโอ้โหดิฉันพร้อมได้ทุกวันนี้ก็ฝีมือตัวเองนี่แหละคุณผู้ฟังฝีมือคนอื่นเนี่ยนะคะโอ้พอได้ถ้าฝีมือตัวเองนี่เหรอโอ้โหพอเหมือนกันพอทนนะคะคุณอารมณ์อนุวงศ์นะคะบอกว่ากงหลากงหลาพัทลุงนะดิฉันจำได้เพราะว่าเนี่ยคิวเดือนหน้ามีพัทลุงมีสงขลาเห็นอยู่นะคะมีนครศรีธรรมราชนั่นนะคะคิวลงใต้โอ้มีคิวขึ้นเหนือด้วยมีคิวไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ที่เห็นอยู่นะมีไปเชียงใหม่โอ้ยดิฉันไม่รู้จะแปลงกายยังไงอะนะคะก็รับจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาหน้าจงจานเนี่ยเป็นดีเจหน้าจงจานนะคุณผู้ฟังฟังแล้วทุเรศตัวเองเหมือนกันเนาะต่อมาด้วยคุณเออินทิราค่ะคุณแกนจุฬาภรณ์นครศรีสืบสายคุณกบจากตากนะคะตากมีไปไหมไม่มีไม่เห็นนะคะอุ้ยมาแล้วคุณปาริชัดปัญญาจากอุตรดิตถ์อิตรดุตนั่นแน่นะคะน่ารักนะคะอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆนะคะโอ้ไม่ธรรมดาสำหรับเมืองนี้นะคะพี่แหม่มไฟอะไรส่องหน้าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันส่องมานานแล้วพยายามนั่งหลบอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้มาจากจอน่าจะมาจากจอเนี่ยนะคะจอคอมที่มีอยู่ข้างหน้า3ตัวข้างหลังอีก1ข้างหลังอีก1ตัวด้านนู้นมีอีก3ตัวตรงนู้นมีอีกตัวนึงรวมแล้ว2 3 4 5 6 7 7ตัวคุณผู้ฟังข้างในห้องนั้นอีก2ตัวโอ้เยอะจัดนะคะต้องใส่แว่นคุณผู้ฟังนะคะคุณจรูญหน้าแก้วทักทายมาคุณจรีรัตน์พลเดชทักทายมานะคะในเช้าวันนี้เห็นอีกนะคะแต่เดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องมาเข้าช่วงของมีเงินมีทองแต่รู้สึกว่ามันจะตรงข้ามนะ GDP นะคะ GDP เดี๋ยวดิฉันพยายามจะหลบหาไม่เจอเหมือนกันว่าแสงอะไรเข้าหน้าสีขาวๆเดี๋ยวน้องปิงจะช่วยดูให้น้องปิงเห็นมาในจอจ้ะในจอเห็นนะมาที่หน้าพี่แหม่มพอพี่แหม่มมาตรงเนี้ยหรือพี่แหม่มเห็นคนเดียวทุกวันไม่มีเนาะเป็นที่จอนะคะเป็นที่จอเนาะโอเค

ถ้าเป็นที่จอแล้วไปคุณฟังช่วงนี้ช่วงไม่มีเงินไม่มีทองแหละ GDP ไทยค่ะพี่น้องคะเสี่ยงโตต่ำกว่า 1.5% เงินเฟ้อค่ะจะพุ่งเกิน 5% แต่ยังไม่นำเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจชะงักงันแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะยืดเยื้อจนกระทั่งถึงสิ้นปีคาดว่าไทยเนี่ยนะคะคงยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะทั้งที่ความจริงแล้วต้องบอกแบบนี้ตามตำราเศรษฐศาสตร์เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ GDP ต่ำเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางทั่วโลกมักจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยการปรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะแลกมากับการทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตามคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้นะคะต้นทุนพลังงานตอนนี้ก็พุ่งเลยคุณผู้ฟังต้นทุนวัตถุดิบก็ขึ้นสินค้าทยอยกันปรับขึ้นราคาข้าวสารอาหารสดผักผลไม้บรรจุภัณฑ์หนังยางร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ทยอยกันปรับราคา 10-20% โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพบว่าเดือนเมษายนเนี่ยนะคะอาหารจานเดียวทั่วประเทศทยอยปรับขึ้น 5-10 บาทข้าวผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวราดกะเพราข้าวมันไก่ส้มตำอยู่ในระหว่างช่วงราคา50-60 บาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาอาหารจะขึ้นแต่รายได้ของร้านค้ากลับมีแนวโน้มลดลงจากกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแรงลงกระทบกับร้านบุฟเฟ่ร้านอาหารพรีเมียมร้านเดลิเวอรี่โดนกันหมดแต่ว่าฝนตกชุกเห็ดโคนโคราชตั้งแผงขายกระจายเลยคุณผู้ฟังแบบดอกหัวจรวดขึ้นดอกยังไม่บานนะโลหนึ่งก็500 บาทแต่ถ้าเป็นดอกชะใบอันนี้โลหนึ่งก็ประมาณสัก300 บาทมีทั้งเก็บขายเก็บรับทานนะคะก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยราคามาขนาดนี้คุยอะไรได้เพลงมาเลยค่ะยอมจำนนหนี้สิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ยอมจำนนฟ้าดินจ้า

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ู่จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ัวจริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
3: มาแล้วค่ะมาช่วงของสุขภาพดีๆนะคะจากเชิงกลั่นสู่เชิงตะกอนคุณผู้ฟังโอ้โหเขาเตือนกันเลยนะคะอีโบลาคืนชีพ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศภาวะฉุกเฉินอีโบลาระบาดหนักในประเทศคองโกยูกันดาติดเชื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุ300คนดับแล้วเฉียดร้อยไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคจำเพาะเพราะมันไม่มีจริงๆมันยังทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะยังไม่เข้าข่ายการแพร่ระบาดใหญ่เหมือนวิกฤตโควิดแค่ถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเนื่องจากเป็นการแพร่ข้ามพรมแดนและขยายเข้าสู่เขตเมืองใหญ่อีโบลาเนี่ยนะคะว่าไปเขาเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอีโบลาตรงตัวเลยนะคะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งประเภทเลือดน้ำลายเหงื่ออสุจิแล้วก็สิ่งของปนเปื้อนนะคะโดยที่ไม่ได้ผ่านการติดต่อทางอากาศอัตราการเสียชีวิตเมื่อเป็นแล้วสูงพบการระบาดในกลุ่มของทวีปแอฟริกาอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียมีเลือดออกทั้งในแล้วก็นอกร่างกายนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังหนักหนาสาหัสนะคะเอาแบบนี้ดีกว่ากลัวได้กลัวได้นะคะกลัวได้แต่อย่าตระหนกตกใจเอาเป็นว่ากลัวได้แล้วก็กังวลนิดๆแบบนั้นดีกว่านะคะหันมามองหน้าจอโอ้โหข้อความวันนี้คุณสุจากต่างประเทศนะคะจากประเทศนอกคุณผู้ฟังนะคะทักทายมาหลายข้อความเหลือเกินขอบพระคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ส่งข้อความมานะคะตามต่อมาด้วยคุณเกนิกาพาแซบคุณอมรีธาราวุฒคุณอิสลานุวัตจะคุณอิสลานุวัตชื่ออิสลานุวัตนะคะอิสลานุวัตเมืองนันนะคะคุณสมใจอินงามมุกชูทักมาแล้วนะคะมุกชูจากตลาดเสรีไทยซอย41พี่น้องตรงไปปั๊บร้านสุดท้ายหาไม่ยากกำลังอยากกินเลยอ่ะพูดถึงเนาะข้าวขาหมูหนังเยอะๆมันไม่ต้องมันอยู่ตรงพุงแล้วนะคะตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาคุณภาวดีแก้วบ่อเรืองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเปิดเพลงให้ดีกว่าเพลงนี้เลยของสาวที่เสียงเพราะที่สุดจากโคราชค่ะคุณสุนารีราชสีมาดิฉันชอบเธอมากนะคะรักคุณเขาแล้วค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31

0: ภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ทักทายอีกครั้งพี่น้องคะทักทายด้วยคำว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอยู่กันมา22ปีนานเนาะถ้ามีลูกก็เรียนจบแล้วแหละคุณผู้ฟังเออก็ต้อนรับพี่น้องอีกครั้งนะคะเข้าสู่รายการกับแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจสวยพูดไปก็อายปากพอดีเจขี้เหล่เหลือเกินนะคะแก่ด้วยอ้วนด้วยเตี้ยด้วยโอ้ที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีโรคเออไปตรวจสุขภาพนี่แม่แจ่มปึ๊ดขนาดนั้นพี่น้องคะว่าแล้วก็ทักพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องคะสวัสดีค่ะคุณชัยบอยคนเดิมคุณอนันต์ปั่นผสมคุณจิตราศรีจันทร์คุณหนุ่มลำดวนคุณละไมเพชรจำนงคุณวรรณาศรีสะอาดคุณจุ้นขนส่งทั่วไทยอรุณสวัสดิ์คุณสมพรหมื่นน้อยสวัสดีค่ะคุณอัมพรบุญสารและคุณลูกจันทร์เว้นวักลูกจันทร์นี่แน่เนาะแล้วก็คุณโอ้คุณประทุมปิโยตารงดำรงคุณสมศรีชัยขวัญชอบชอบเลิฟเลิฟแน่คนธรรมดากราฟผมนี่เนาะคุณทูแซมตามต่อมาด้วยคุณวารินพงศิริคุณเบลพาสทักกันขนาดนี้อู้ๆเดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ปิดิษยามภรรยาคนสวยของพี่กอฟดิษยามทักทายกันขนาดนี้สัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอดิฉันเหรอตะเล็ดเตะอาทิตย์นี้ไม่ค่อยทำอะไรมากมายคือพักมั่งเออสังขารก็ปูนี้แล้วแล้วก็ไปเจอหนังสือนะคะชั้นประถมปีที่3ในชุดสัตว์สวยป่างามจากมูลบทภารกิจของพระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยนะคะเขียนไว้คุณผู้ฟังจำได้นะคะอายุประมาณหนึ่งยังไงได้ท่องแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจำนะฉันเชื่อว่าท่องได้นะคะเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฝูงหงลงเรียงเริงร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวงกลางภัยไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอแจ้งจำสอแจ้งจำเรียงเวียงวังนี่คุณผู้ฟังจำได้เนาะแล้วก็มีต่ออีกคุณผู้ฟังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นชุดของสัตว์สวยป่างามโอ๊ะเอ๊ะอะพี่น้อง

ผมก็บอกว่าพี่แหม่มแน่จริงท่องให้หมดโอ้ยไม่แน่ค่ะจำได้ว่ามีท่อนล่างๆนะเพลินฟังวังเวงอีเก้งเริงร้องหลองเชิงฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิงข้างแข็งแรงเริงเนี่ยเห็นไหมยืนเบิ่งเบิ้งหน้าตาโพลงป่าสูงยุงยางช้างโขลงโอ้พูดถึงช้างวันก่อนตะลุย ไปปากช่องไงก็ยบอกสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าไปลงเสาเอกแล้วก็เสาโทสร้างกระต๊อบน้อยเถียงนา3 ชั้นเนาะชั้นบนก็จะเป็นห้องดูดาวเป็นห้องใต้หลังคาประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะก็เลยวนเวียนไปก็ไปเจอช้างชื่อว่าสาลิกามีเดียวช้างชื่ออย่างนี้จริงๆช้างชื่อเสียสาลิกาเรียกสาลิกาอย่างเดียวไม่พอต้องมีคำว่าเสียด้วยนะเขาน่ารักอ่ะเขาสะบัดหัวตึ้งตึ้งจากนั้นก็แกว่งงวงปึ้งปึ้งแล้วก็เอางวงอ่ะค่ะไปพาดไว้ที่งาน่ารักมากเลยอ่ะเสียสานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งตัวท่านใหญ่เหลือเกินท่านชื่อเดียวหลับท่านมาตัวเดียวโดดโดดท่านอยากจะนอนตรงไหนท่านก็นอนท่านก็หลับท่านเลยชื่อเดียวหลับนะคะเขาเอาหัวไปชนต้นมะม่วงบางทีก็ชนต้นขนุนคือขนุนมันสูงเกินอ่ะท่านก็เก็บมาเยอะแล้วล่ะใช่ไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเรียกช้างว่าโซ่สั่งแปลว่าคุณเป็นการเรียกแบบเคารพค่ะเช่นเดียวกับฟูจิภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกฟูจินะคะเรียกฟูจิซังญาติในครอบครัวดิฉันเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีชาวญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยดิฉันก็จะรู้นู่นนี่นั่นแล้วดิฉันก็เคยไปรับจ้างนะสำนักข่าวญี่ปุ่นไปรับจ้างแบบฟินงานเขาเรียกฟินงานคืองานประจำเราก็ทำไปอันนี้ก็คือไปฟินหาสตังค์เพิ่มเนาะรายได้ก็ค่อนข้างดีก็เป็นสำนักข่าวญี่ปุ่นแล้วจากนั้นมาก็ทำสำนักข่าวเกาหลีประมาณนั้นแหละคุณรู้ฟังเพื่อเงินบุรีรัตย์สามารถวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจสุไก่ทอดประจำการแล้วนะคะที่หน้าสภ.ตราดพี่น้องค่ะบทเพลงนี้ต้องมาค่ะเป็นเพลงอวยพรวันเกิดจังหวะ3 ชาเชิญรับฟังและเต้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องจ๋า

เจ๊สุไม่เต้นค่ะเจ๊สุตอนนี้น้ำตาเรียดน้ำตาลาดอยู่ที่ตราดนะคะพี่น้อง ประมาณทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องท่านอื่นท่านจะเสียใจเนาะคือใครวันเกิดเปิดมาเถอะดิฉันจะเปิดให้นะคะสวัสดีค่ะคุณอัมพายแท้เดียวนะคะคุณแสงจันพิรมนะคะเขียนมาว่าจูฟโอ้โหเขียนอย่างนี้จริงๆนะคะจูฟฟังมาดานจนหลานสาวเรียนจบแล้วครับจบม.อุบลนะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะจากนั้นคุณวารินทักทายมาสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ดิฉันก็เสิร์งเสด็จตะเดาเลยนะคะคุณทองพูนเบญเจริญอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรกาญจนะขอโทษค่ะคุณวลีลักษ์วรการจะรัศมีนะคะต้องอ่านให้ถูกเนาะคุณสมบัติจากคลองท่อมกระบี่จ้าโอ้โหเจสุตอนนี้ส่งข้อความมาส่งสติ๊กเกอร์มาส่งสารพัดเลยนะคะโอ้โหน่ารักที่สุดคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินนะคะโอ้โหส่งนิ้วโป้งค่ะกำนันกัลหันอ่านนะคะคุณนิพนธ์พรมคำมูลแล้วก็โอ้ยเยอะจริงเยอะจังวันนี้นะโอ้โหเสิร์ฟกันเสด็จตะเดาพี่น้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะคุณพันจ้าจากโคราชคุณวิโรจน์แก้วศรีคุณสุธาทิพย์จันทองคุณสัญจรแย้มศรีคุณคณิตจำนงศรีคุณตุ้มจรุงคีรีเพชรบกนครอากาศดีนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณมานพอินเพลงคุณชีวิตต้องทนไม่ต้องทนพี่น้องดูดิฉันดิฉันตื่นตีสี่ดิฉันยังไม่ทนเลยนะคะมาวันเดียวพอคุณมาทองสวัสดีค่ะคุณปูนิ่มคุณนิ่มส้มตำแปดครกจากแปดริ้วทักมานะคะคุณจันแรมโล่งอากาศคุณประสาทพรแจ้งสีสุขดิฉันจำได้นะคุณจันแรมโล่งอากาศนี่จากอำเภอบ้านแพใช่ไหมอำเภอบางแพอำเภอบางแพราชบุรีนะคะตอนนี้พี่ก๊อฟรายงานมาว่าขณะนี้ได้กำลังไปซื้อขนมให้น้องแหม่มแล้วและเมื่อกลับมาเจอกันในลานลู่วิ่งจะเอาขนมมาฝากซะถูกขอบพระคุณพี่ก๊อฟล่วงหน้านะคะอย่างหน้าหนึ่งนะคะของข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะจ๊ะข่าวสดมาเลยจ้าใจล่มๆพี่น้องหนูที่ว่าคือนายกหนูควงเชนกระทบไหล่ประธานาธิบดีมาคลงรัดเชื่อนะเดี๋ยวเอามาฉบับนี้ก่อนมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกนั่นต่ออีกหนึ่งฉบับทีเดียวเลยคุณผู้ฟังเรื่องเดียวจะได้จบหลายฉบับดิฉันก็ทนอ่านได้จากไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจนั่นเนาะมาอีกฉบับหนึ่งนี่ของแท้เลยอันนี้ของแท้พี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพของแท้มาแล้วนะจ๊ะคนไทยโอ้ต้องอ่านก่อนว่ามาจากฉบับไหน Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News คนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วมจริงคุณผู้ฟัง4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บโน่นเลยกรกฎาคุณผู้ฟังเอ้ยพี่น้องไทยที่เคารพนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบินไปฝรั่งเศสเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลนะคุณผู้ฟังนะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากฟังสรุปงานจากผู้แทน4หน่วยงานราชการน่ะก็พูดถึงปัญหานอมินีปัญหายาเสพติดบอกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบพร้อมอย่าทำงานแบบไฟไม่ฟางโอ้โหทิ้งไว้แบบนี้คุณผู้ฟังนายกพูดแล้วบินไปฝรั่งเศสดิฉันก็เอ้ย
คำนี้ดิฉันก็คุ้นมาแต่เด็กนะที่ว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยทำเพื่อคนไทยไม่ได้โอ้โหไม่ใหม่หรอกเป็นการปรับประโยคจากคำขวัญและวาทะเรียกว่าเป็นวาทะประวัติศาสตร์นะเป็นวาทะดั้งเดิมนะของพลตำรวจเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามคือตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจตอนนี้ก็ปรับแล้วไงเป็นผบ.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่แหละนี่แหละคราวนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อ่ะเขาเรียกว่าอัศวินยุคอัศวินเผ่าศรียานนท์เนี่ยนะเคยกล่าวแบบนี้แหละในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นปีแรกปีนั้นเป็นปี2494พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แม้รอเรือมาชัดเชียวสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะก็เกิดอ่ะเมื่อวันที่13กันยายนปีพ.ศ. 2509ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาเป็นว่าเนี่ยคำพูดนั้นน่ะมันคือการดัดแปลงอ่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดปี2509แต่คำพูดนี้ครั้งแรกออกจากปากของเจ้าของวาทกรรมคนแรกและคนเดียวนั่นคือปีพ.ศ. 2494เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนั้นดิฉันนั้นคิดว่าดิฉันยังไม่ตายนะแล้วก็เพิ่งตายแล้วก็มาเกิดใหม่ก็ขำๆไปนะอ้าวคราวนี้นะสื่อดังก็เปิดตัวเลขอีกคุณผู้ฟังนะเปิดตัวเลขของสำนักนายกรัฐมนตรีจัดจ้างเลี้ยงผู้ประกอบการน่ะพูดรัฐบาลฟังให้เจ้าสัว10กลุ่มอุตสาห

หกรรมเข้าทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์ก่อนนะก่อนที่คุณอนุทินจะบินไปฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก่อนที่จะพูดไอ้คำเมื่อกี้เป็นประโยคที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยนะคะก็พบค่ะว่าตัวเลขเนี่ยนะคะเป็นการจ้างออกแบบรูปแบบการ

อ่อนอีกนะจากยอดเมื่อกี้คือ482,825บาทรวมหลวงจ้งเหน่งเจ้งจ่ายไปเฉพาะแสงสีเสียงแล้วก็การจัดแต่งอุปกรณ์เนี่ยนะคะสถานที่ดำเนินงานด้วยเนี่ยนะคะก็958,325บาทนี่ดิฉันอ่านละเอียดทุกเลขเลยนะก็อีกนิดนึงก็ล้านนึงอะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการว่าจ้างเนี่ยไม่ระบุถึงวงเงินเมนูที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคการโรงแรมเนี่ยแสดงฝีมือเสิร์ฟคือไม่ได้แสดงตัวเลขราคาอาหารที่เจ้าสัวรับทานตามที่รัฐบาลเรียกเข้ามาฟังความเห็นเนี่ยเป็นอาหารฟิวชั่นวันนั้นอะฟิวชั่นก็แปลว่าไม่เยอะเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนั้นเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะก็พี่น้องไทยตาดำๆนะเขาพูดกันหลักล้านพวกเราประชาชนตาดำๆดิฉันใส่แว่นดำด้วยเตรียมรับมือรับเงินเดือนละพันคุณผู้ฟังในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านแอปเป๋าตังรับสิทธิ์เนี่ยนะคะร่วมจ่ายนะ60 40วันที่25ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์นะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประชาชนคนไทยคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐและไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐคือถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องรับนะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสิทธิ์นี้เนี่ยนะคะให้เดือนละพันให้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนรวดคุณผู้ฟังคือรัฐจ่ายให้ใช่ไหมคะ 4,000 บาทส่วนเราเนี่ยต้องจ่ายในส่วน 40% นะเราต้องรับผิดชอบตัวเรานะปัดเศษขึ้นมาแล้วก็คือ667บาทเนี่ยเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทบยอดไม่ได้สมมุติว่าหมดเดือนเนี้ยเดือนมิถุนาจะทบยอดที่เหลือไปเดือนถัดไปไม่ได้หรือว่าจะยกหลงจ้งเหล่งเจ้งแล้วไปจ่าย 4,000 เดือนสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะต้องใช้เดือนต่อเดือนเพื่อที่จะได้มีการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องคะจำไว้เราต้องเอาแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนทุกคนเหตุผล1มันคือเงินภาษีประชาชนหน้าดำๆอย่างเรา2ถ้าเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่อยากซื้อก็ขอให้ลงทะเบียนไว้มองหน้าแม่ค้ามองหน้าพ่อค้าตากแดดตากลมตากฝนขายของขายยากขายเย็นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆแล้วที่สำคัญถ้าเงินก้อนนี้เราไม่เอาออกมาใช้เราซื้อเสร็จเรามากินเสร็จแม่ค้ายิ้มพ่อค้ายิ้มถ้าเงินก้อนนี้30ล้านสิทธิ์เนี่ยเราไม่เอาออกมาใช้คุณรู้ฟังว่ามันจะหลงไปตรงไหนอะแล้วใครจะมากินแทนเราไหมอะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นแก่แม่ค้าเราต้องเห็นแก่พ่อค้าและเราต้องเห็นแก่ตัวเราเพราะมันคือภาษีของประชาชนที่สำคัญที่สุดพี่น้องคะมีคนมาแซะนั่นคือหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักน้ำสามผู้ช่วยสสเลยของคุณหมอวรงค์นี่แหละเอามาโชว์สื่อคุณผู้ฟังยันบอกมี3คนก็พอลั่นหากทำให้สสสวมีผู้ช่วยแค่3คนนี้นะภายในเวลา4ปีจะประหยัดเงินภาษีของชาติเนี่ยชาติของเราเนี่ยคุณผู้ฟังได้ถึง 2,500 ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะย้ำมีผู้ช่วยแค่3คนก็ทำงานได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะตอนเลือกเราเลือกกี่คนเราเลือกคนเดียวแต่พอเข้าไปในสภาเป็นไงล่ะมันแตกลูกแตกหลานออกมาเป็น8คนซึ่งหมอวรงค์บอก3คนก็พอ8คนก็เกินจำเป็นเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะคะมันเจ็บคุณผู้ฟังแต่เจ็บนิดเดียวเพลงนี้เปิดให้ฟังเลยจ้ะ

เจ็บนิดเดียวพี่น้องเจ็บกันก็ไปพี่น้องเอาไปคนละ 4,000 เออเอาเข้าไปพี่น้องเออพูดไปมานี่มานี่มานี่ยังเจ็บไม่พอขออีกทีโอ้ยไม่ใช่มานี่ค่ะมาที่ Daily News นะคะบอกว่าอิหร่านสหรัฐเปิดศึกน้ำลายข้ามทวีปนะเขาเปิดศึกคุณผู้ฟังเหตุเพราะว่าไม่มีการให้แร่ยูเรเนียมก็ฮึ่มเลยบอกว่าจะมีการเก็บเงินผ่านฮอร์มุสฮอร์มุสเป็นช่องแคบนะบอกว่าจะเจอดียังไม่พอค่ะไทยรัฐต่อเลยนะคะบอกว่าไม่ส่งยูเรเนียมทำขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายยิวลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิปตาปกป้องเต็มที่ถ้าเกิดว่าศึกอิหร่านเนี่ยนะคะจบคุณผู้ฟังค่ะเรือรบของสหรัฐจะไปต่อนะมันยังไม่ได้จบนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าจบศึกอิหร่านแล้วมันจะจบมันไม่จบค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไป

ต่อคิวบาตอนนี้มีการเคลื่อนกองกำลังเรือของสหรัฐเนี่ยไปล่องแถวๆนั้นแล้วคุณผู้ฟังมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วิกฤตเฮอร์มุดเนี่ยมันก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกและนำไปสู่ราคาอาหารรวมถึงปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเกือบทุกประเทศในโลกเลยต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ตั้งแต่เอเชียยุโรปไปจนถึงประเทศยากจนในแอฟริกาแต่ก็แค่เกือบทุกประเทศในโลกเพราะสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้รัสเซียเนี่ยเพิ่มรายได้เข้ารัฐจากการขายพลังงานน้ำมันแก๊สในราคาที่สูงขึ้นท่ามกลางห่วงโซ่อุปทานที่ปั่นป่วนและต้นทุนโลจิสติกที่สูงขึ้นปัจจัยที่ว่าเนี่ยนะคะบั่นทอนการเติบโตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของประเทศต่างๆแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็แปลว่าแปลง่ายๆเลยแปลว่าของแพงประชากรโลกก็จะลำบากรวมถึงประชากรไทยด้วยนะแล้วก็เมื่อพูดถึงตรงนี้มาดูเลยหลังจากเกิดศึกอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบจะ3เดือนแล้วเนี่ยนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันย่ำแย่กระทบค่าครองชีพค่าไฟค่าน้ำต้นทุนดำเนินธุรกิจต้นทุนขนส่งโดยเงินเฟ้อในสปป.ลาวเนี่ยพุ่งสูงถึง 10.2% สูงสุดในกลุ่มอาเซียนตามต่อมาด้วยฟิลิปปินส์เงินเฟ้อ 7.2% กัมพูชา 5.8% เวียดนาม 5.5% ประเทศของเราประเทศไทย 2.9% อินโดนีเซีย 2.4% สิงคโปร์ 1.8% และมาเลเซีย 1.7% ถามว่าทำไม2ประเทศนี้คือสิงคโปร์และมาเลเซียเงินเฟ้อน้อยจังเขาดูแลบริหารน้ำมันเป็นอย่างดีแรงกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดจากมาตรการที่แตกต่างกันสปป.ลาวค่ะเขาก็ทยอยปรับขึ้นค่าไฟอย่างต่อเนื่องส่วนมาเลเซียเขาอุดหนุนค่าไฟฟ้าแต่เริ่มทยอยปรับขึ้นค่าน้ำอินโดนีเซียค่ะยังคงอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลขณะเดียวกันค่ะไทยก็อุดหนุนเหมือนกันอุดหนุนน้ำมันดีเซลผ่านโครงการพลังงานประมาณสัก 9.3 บาทต่อลิตรส่งผลให้เงินเฟ้อของไทยก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนั่นก็คือต่ำกว่าสปป.ลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามก็ต่ำได้แค่นี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาตามต่ออีกนะคะจากพาดหัวเนาะของหนังสือพิมพ์อีกอย่างน่ากลัวมากอ่ะไทยรัฐนะคะนี่เลยมานี่เร่งแก้19จุดกลุ่มเสี่ยงทางตัดรถไฟกลมรางแจ้งจับทุกคันจอดค่อมวันเกิดเหตุตำรวจก็ล่าโชเฟอร์นักเรียนที่เป็นรถตู้นะคะคุณผู้ฟังคลายอยู่มันนั้นเลยคุณผู้ฟังเอ้ยเป็นเขาเรียกว่าเสียวซ้ำรอยอ่ะตำรวจก็เร่งติดตามนายสังวานเปรมปรีคนขับรถตู้นักเรียนที่ขับรถตู้เนี่ยนะคะขึ้นไปจอดนิ่งบนรางค่อมไว้เลยจริงๆแล้วมีหลายอย่างให้ค่อมอ่ะไม่ค่อมค่อมรางรถไฟพี่น้องท้าทายพี่น้องประชาชนที่จุดตัดแยกซุ้มประตูชัยอำเภอเมืองลพบุรีท่ามกลางความตกอกตกใจของผู้พบเห็นแต่ปรากฏว่าพนักงานไม้กั้นเนี่ยวิ่งไปไล่ให้พ้นจากรางคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาต่อที่ข่าวสดข่าวสดบอกว่าระทึกแล้วระทึกอีกระทึกเกือบทุกวันแหละคุณผู้ฟังนะคะรถตู้นักเรียนค่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม้กั้นนะวิ่งไปไล่วุ่นเลยตำรวจก็ตามตัวเนาะโชเฟอร์อ่ะส่วนกรุงเทพก็ต้องมีการแก้ไขกันอีกคุณผู้ฟังมันท้าทายชนแล้วเป็นไงชนแล้วตายมันตายด้วยก็จบแต่จบมะในรถมีเด็กนักเรียนนะคะเนี่ยใจร้ายเกินอ่ะ
แบบนี้นะมันต้องเอามาตัดนิ้ว

ให้ทุกครบทุกนิ้วเลยอ่ะนะแล้วก็ให้ไปค่อมแล้วไม่งั้นก็ให้ไปนอนค่อมเออค่อมอะไรมั่งว่าไปดิฉันก็พูดไปเรื่อยเนาะ เห็นแล้วนึกถึงนะว่าถ้าลูกของเราอะลูกของเราอะอยู่ในรถคันนั้นอะพี่น้องของเราอยู่บนรถเมย์อะแล้วรถเมย์ก็ขึ้นไปค่อมอะรางรถไฟอะเออแล้วจะคิดยังไงจะคิดอะไรได้ไปมากกว่านี้มันคิดไม่ได้พี่น้อง แล้วมันก็ทำกันอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีอำนาจเนาะคนที่มีอำนาจคือใครล่ะตำรวจมะตำรวจต้องไปยืนไหมใช่ไหมก็ว่าไปดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็กลับมาอีกแล้วคุณผู้ฟังก็กลับมาทำไมก็ถามไปกลับมาค่อมก้มรางรถไฟภรรยาที่บ้านก็มีว่าไปกลับมาทำไมคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายBanking Counter Service App HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
6: ถึงช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกเป็นช่วงที่น่าดีใจของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอดีใจจริงๆคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะถ้าได้เกลียดใครแล้วเนี่ยหน้าก็ไม่อยากมองไม่มองก็ไม่ว่าถึงเห็นก็อิกนอร์คือเหมือนเห็นอากาศธาตุยังไงยังงั้นนะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสำเร็จดังประสงค์ในทุกประการขอสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตท่านอย่างอัศจรรย์ในวันนี้เชิญคาถาพระเจ้า5พระองค์ขอทุกท่านแคล้วคลาดครอบจักรวาลนะโมพุทธายะแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวิรวรรณบรรุษพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศรีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะแล้วช่วงนี้ไป